0: ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
1: แต่ละจิตรักนรีนะคะ
2: หัวใจ
3: ทาตรีจันทร์20:30 น.ตอนจบ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ผมเห็นกีจะมายองข้ามมันทุกชุมเราต้องเจอกันหน่อยแล้วผมจะรอคุณติดต่อครับมันทุกชุมอยู่ใต้กองอิฐเจอกันเพื่อจะเล่าเพิ่มเติม

0: ทำอะไรตกใจหมดเลยบาดเจ็บตรงไหนไหม
1: พรุ่งนี้พี่จะไปออกรายการ MSC News ใช่ไหมทำไมถึงโดนตอบตกลงล่ะครับเนี่ย
0: ฉันบอกนายแล้วไงฉันอยากเห็นจุดจบของผู้หญิงคนนั้น
1: นี่หรือว่าพี่จะฆ่าซงชาโอ๊กออกทีวีให้คนทั้งโลกได้เห็นอย่างนั้นเหรอ
0: แล้วไงไม่ได
1: ้พี
0: ่ฉันฆ่าคนไปหลายคนแล้วเนี่ยถ้าฉันฆ่าเพิ่มอีกสักคนยังไงก็ได้รับโทษเท่าเดิมอยู่ดีฉันมันมาไกลแล้วก็คุณจะไปต่อให้ถึงฝั่ง
1: หยุดทำแล้วก็มอบตัวเถอะครับมีคนติดต่อผมบอกว่าเห็นพี่ทำแบบนั้นด้วยละ
0: เกิ้ล
1: มีคนส่งข้อความว่าพี่ฝังหุ่นยนต์สู่ไม่ต้องกองอิดเรื่องนั้นเป็นความจริงใช่ไหมพี่ฮะ
0: แล้วนายไม่ได้บอกใครไปใช่ไหมไม่ต้องสนใจลืมเรื่องนั้นไปซะ
1: พี่
0: อย่ามาเรียกฉันแบบนั้นอีกไม่ต้องมาเจอฉันและใช้ชีวิตของตัวเองไปซะ
1: เดี๋ยวผมรู้พี่คิดอะไรตอนที่ฆ่าคนพวกนั้นน่ะแล้วผมรู้ว่าพี่ยังอยากแก้แค้นทรงชาโอ๊กอยู่อ่ะ
0: ในเมื่อเข้าใจแล้วยังอยากจะให้ฉันมอบตัวอย่างนั้น
1: เรื่องแก้แค้นให้ผมเป็นคนทำได้มะ
0: เลยเนี่ย
1: ผมจะแก้แค้นส่งชาวอกในแบบของผมเองในฐานะนักข่าวผมจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอทำผิดแล้วลากตัวออกมาขอโทษให้ผมเป็นคนแก้แค้นเธอนะครับพี
0: ่ฮามยองนายชอบลูกสาวเธอใช่ไหมนายคิดแล้วว่าตัวเองจะแก้แค้นได้สำเร็จถึงป่านนายจะบอกว่าทำได้แต่นายจะทำได้จริงๆอย่างนั้นเป็นชเวดันโพมันดีกว่าเป็นกีฮามยองใช้ชีวิตเป็นชเวดันโพให้มีความสุขเถอะแล้วเปิดใจให้คนที่รักเราเพราะฉันจะจัดการกับสงชาอุกด้วยตัวฉันเอง
1: แต่พี่เดี๋ยวก่อนสิ

0: ช่วยลืมเรื่องนี้ด้วยนะเหมือนที่จำอะไรไม่ได้ตอนเมา
1: ไอ้มันเรื่องอะไรนะเราพบเรื่องอะไรกับเรา
2: ทุบมันแรงๆเอาตัวนี้หน่อยไป
1: จะไปข้างนอกนะคะ
2: วันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอ
1: หนูมีเรื่องที่ต้องรู้อะค่ะแล้วเมื่อคืนที่หนูเมามันต้องมีเรื่องสำคัญบางอย่าง
2: ทำยังไง
1: หนูจะลองไล่ไปตามทางที่ผ่านมาเพื่อจะนึกอะไรออกอะค่ะ
3: ไม่รู้น่าจะดีกว่ามั้งเกิดจำได้ขึ้นมาแกคงได้อับอายขายขี้หน้า
1: คิดว่าลูกสาวคนนี้ทำตัวน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ฉันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าลูกสาวจะทำเรื่องน่าอายขายหน้าได้แต่สุดท้ายลูกสาวฉันก็ทำลงไปจนได้นั่นแหละ
1: เดี๋ยวมานะคะ
2: แล้วไอ้ลูกคนนี้ไม่ดีใจแล้วที่ลูกแกดื่มเหล้าเป็นเบอร์สามเบอร์หก
1: คุณป้าจำหนูได้ไหมคะ
4: แน่นอนป้าต้องจำได้สิก็พ่อหนูนั่นแหละกว่าจะได้กลับบ้านก็ตีสองโน่นเลย
1: ขอโทษด้วยค่ะคุณป้าจำได้ไหมคะตอนนั้นหนูอยู่กับใครแล้วคุยเรื่องอะไร
4: อุ้ยป้าจะรู้ได้ยังไงจ๊ะในเมื่อหนูเมาหลับอยู่ที่โต๊ะแค่คนเดียวน่ะ
1: ถ้างั้นหนูกลับบ้านได้ยังไงคะ
4: ไม่รู้สิเหมือนจะมีผู้ชายมาที่นี่แล้วก็แบกหนูออกไป
1: ไม่รู้เดี๋ยวเขาว่าคุยเรื่องอะไรกันน่ะ
4: อุ้ยป้าไม่รู้หรอกแต่ตอนที่ป้ากำลังจะกลับบ้านป้าเห็นหนูกับอีกคนนั่งอยู่ตรงโน้นน่ะคุยกันน่าเครียดเชียวแหละ
1: ตรงโน้นเหรอคะ
4: น่าจะคุยกันเรื่องจริงจังนะป้าเห็นหนูเหมือนจะร้องไห้ด้วย
1: หนูร้องไห้เหรอคะ
0: ที่จะทำได้ไงนี่เธอนะ

0: เดี๋ยวเรียกแท็กซี่ให้แล้วเดี๋ยวก็มาละ
1: แล้วนายไปไหนมาเหรอ
0: ฉันไปหาพี่ชายมา
1: แบบนี้นี่เองฉันโทรหานายตั้งหลายรอบก็ไม่รับ
0: พอดีฉันไม่ว่างรับสาย
1: ทำไมแล้วทำไมรับสายไม่ได้อะ
0: คนที่ทำให้พี่ต้องเป็นฆาตกรคือฉันเองฉันคิดไปเองว่าพี่ฉันทิ้งไปแล้วฉันเลยไม่คิดจะตามหาเขาอีกอย่างเมื่อตอนนั้นน่ะฉันแค่อยากจะอยู่กับเธอฉันอยากจะอยู่กับพ่อและพ่อของเธอฉันเลยไม่ตามหาพี่ถ้าฉันตามหาพี่ให้ไวกว่านี้ฉันคงหยุดเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรอกฉันเกลียดตัวเองจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ฉันเกลียดตัวเองที่ไม่ออกตามหาพี่และเกลียดตัวเองที่ไม่ยอมไปจากเธอเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วฉันก็ยังรู้สึกลังเลเพราะเธอฉันก็เลยเกลียดตัวเองยิ่งฉันปวดใจเพราะเรื่องพี่มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเกลียดแม่เธอจนถึงขั้นอยากจะฆ่าให้ตายตอนอยู่กับพี่ฉันร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดฉันทำแบบนั้นไม่ได้ก็เพราะเธอฉันบอกให้พี่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วฉันจะแก้แค้นแทนเขาเองเพราะเธอฉันก็เลยทำไม่ได้
1: ในเกลียดฉันได้เลยแต่เองฉันก็ไปได้จะพูดจริงนะ
0: ฉันจะทำได้ไงนี่เธอนะหลังจากที่ฉันเจอพี่ฉันก็เปลี่ยนไป
1: นั่นผู
0: ้คือเรื่องทุกอย่างที่ฉันเพิ่งพูดไปนะเหมือนที่จำอะไรไม่ได้ตอนเมาเธอต้องลืมให้หมดทุกเรื่อง
1: เราจะทำยังไงดี
2: พ่อพยองนายชอบลูกสาวเธอใช่ไหมนายคิดว่าตัวเองจะแก้แค้นได้สำเร็จถึงปากนายจะบอกว่าทำได้แต่นายจะทำได้จริงๆเหรอเพราะฉันจะจัดการกับส่งช้างอกด้วยตัวฉันเอง
0: นี่มาทำอะไรที่นี่อินฮาวันนี้เธอหยุดไม่ใช่เหรอ
1: ฉันมีเรื่องจะคุยกับนาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้สวัสดีค่ะสุภาพสตรีทั้งหลายหรือว่าคุณแม่ๆค่ะยังทนอยู่กับชุดชั้นในเสื้อชั้นในแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าคะทั้งกดทับทั้งร้ายไม่ค่อยจะสวยไม่ค่อยจะถูกใจทรงใส่เท่าไหร่ก็รู้สึกไม่สบายสักทีวันนี้เรามีของใหม่มานำเสนอนะคะอยู่กับซาลิมิล่าเบรสบาร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับทรงที่สวยกว่าเดิ
3: ม
2: กร

0: ว่าเดิมและที่สำคัญสีใหม่ด้วยจ้าสวยมากเน
1: า
0: ะ
1: สวยมากแค่มองก็สบายตาแล้วอ่ะแล้วก็อยากซื้อแล้วนะแต่จริงๆอ่ะความดีความงามมันไม่ได้มีแค่สีถึงแม้เราจะชอบใส่สวยแต่เราก็ต้องการความสบายคือมากที่สุดแต่มากกว่าความสบายมากกว่าความสวยคือเราต้องการซื้อโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้ต้องบอกเลยนะว่าพลาดไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้มันตกเฉลี่ยตัวนึง62บาทแต่ว่าปกติเราแยกขายตัวละ350
0: ค่ะ
1: เนี่ยคนเริ่มงงแล้วเอ้าแล้วถ้ามาทั้งแผงเราต้องเลือกสีไหมเราจะได้กี่ตัวไม่ค่ะวันนี้ไม่ต้องเลือกสีได้ไปทั้งหมดหน้าจอที่เห็นเลย
0: ใช่แล
1: ้
0: ว
1: และที่สำคัญ8ตัวตรงนี้จ่ายราคาเดียวที่990บาทค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมค่ะจะไปหาราคานี้ได้ที่ไหนมาดูกันเลยโปรโมชั่นวันนี้ได้อะไรไปบ้างไล่เลยค่ะตัวบรา8สี8ตัวมาทั้งสีเบสิกสีพาสเทลสวยมากๆจริงๆสีเทาเข้มนะคะสีน้ำตาลสีเทาอมฟ้าสีดำสีชมพูสีเนื้อนะคะสีน้ำเงินและสีเขียวมิ้นค่ะย้ำนะไม่ต้องเลือกเป็นขนาดฟรีไซส์ใส่ได้เลยทุกไซส์นะคะใส่ได้เป็นประจำทุกวัน8ตัวตรงนี้990บาทเท่านั้น
1: แต่ยังไม่หมดเออ8แถม8ไปเลยสลิมเมล่าทั้งทีมแพ็คเกจชั้นในอย่าเป็นรุ่นไม่มีตะเข็บและเป็นรุ่นทรงบอยทรงบอยหมายถึงว่ารุ่นกางเกงมีขาสำหรับใครที่ขาเบียดสำหรับใครที่ไม่ชอบตะเข็บสำหรับใครที่รู้สึกว่าร้อนใส่แล้วมันอับวันนี้ระบายอากาศดีไม่มีตะเข็บใส่สวยแล้วก็ขาไม่เบียดแน่นอน8ตัวตรงนี้ไม่ต้องจ่ายสักบาทแถมไปให้เลย8ตัวค่ะทั้งหมด16ชิ้นในราคาเดิม990บาทรีบโทรสั่งกันเลยค่ะ
0: ใช่แล้วอย่าช้าอย่าลังเลคุณแม่ขอย้ำอีกทีว่าเสื้อในที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตัวละ62บาทเท่านั้น62บาทเป็นราคาที่แบบไม่คิดว่าจะได้เจอนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วมาดูค่ะทำไมวันนี้หลายคนยังลังเลจะซื้อดีไม่ซื้อดีเอาไงดีคุณแม่มาดูตัวนี้ก่อนตัวรุ่นเดิมของจ๋าเองลองดูนะคะรุ่นนี้รุ่นเก่าหน้าตามันดูคล้ายๆกัน
1: ก็ดูโค้งนะ
0: ก็ดูเป็นสปอร์ตบาร์นะก็ดูไลท์โค้งคิดว่าดีแล้วนะคุณผู้ชมข้างหน้ามันไม่เท่าไหร่ไอ้ที่มันเป็นปัญหาคือข้างหลัง
1: ยังไงคะ
0: ให้คุณแม่ดูแบบไวๆคุณแม่ดูสายตรงนี
1: ้เล็กเนาะ
0: ที่บิดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะคือเจ็บมันกดฮาร์ปแล้วมันเล็กมากเนื้อเราเป็นไงเนื้อข้างๆปลิ้นออก
1: ถอดทีแดงเลยเน
0: า
1: ะ
0: กดฮาร์ปใช่เจ็บมากแล้วบวกกับอะไรคะตรงนี้ค่ะตัวปรับสายเลื่อนคุณแม่เวลาเรานั่งทับนั่งโซฟายาวๆดูทีวี2ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยหรือนอน6ชั่วโมง8ชั่วโมงเจ็บทับเป็นร่องเป็นรอยบางคนคันแสบเป็นแผลอีกอ่ะ
1: จริง
0: ถูกไหมยังไม่พอค่ะคุณแม่ค่ะมาดูตรงนี้ค่ะ
1: ตะขอ
0: นี่คิดว่าทำมาให้ดีนะว่ามันใหญ่ใช่ไห
1: ม
0: แต่ยิ่งใหญ่เป็นไงคะถึงเวลามันทับมันกดมันก็ใหญ่เต็มหลังเราเลย
1: ที่นะเวลาเอาไปซักกับแบบนี้คือบางทีตะขอมันพังเพราะตะขอพังอ่ะบางทีมันชอบหลุด
0: แล้วลองดูค่ะอันนี้หงุดหงิดใจที่สุดเลยคุณแม่ดูใจไม่ได้ใส่เลยฟองน้ำปลิ้นออกมาแล้วแล้วเนี่ยถ้าเอาไปซักโยนลงเครื่องอะไรเงี้ยโอ้โหตัวฟองน้ำนี่คือจะแบบย่นยู่อะไรไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันไม่ดีเราเปลี่ยนรุ่น
1: เปลี่ยนดีกว่า
0: เปลี่ยนดีกว่ามาใช้ตัวนี้เลยกับสลิมิล่านะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่แบบทรงสวยลายสวยคุณแม่เห็นไหมด้านหน้าเขาจะเล่นลายแบบว่าเหมือนผ้าร่มนิดนึงสวยมากใส่กับชุดอะไรก็สวยใส่ได้สบายทุกวันด้วยแล้วที่สำคัญคุณแม่บอกฉันไม่ได้ตัวเท่าเธอนะจ๋
1: า
0: คุณแม่บอกว่าคุณแม่หนัก60 70คุณแม่ค่ะฟรีไซส์ค่ะ
1: โหยืดได้ 2XL เลยนะเนี่ย
0: ไปเลยค่ะ 2XL นี่สุดๆนะแล้วเวลากลับมามันกลับมาด้วยนะพี่มิ้นคือมันมีความแบบยืดหยุ่นได้ดีเพราะฉะนั้นมันกระชับหน้าอกดีสีสวยเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญคือ
1: ไม่มีตาขอ
0: เรียบเนียนลื่นนะคะใส่ได้กับทุกชุดเลยทีเดียวทีนี้ยังไม่พอข้างนอกแล้วใช่ไหมให้ดูสายพี่มิงเมื่อกี้เราบอกสายเล็กๆ เป็นปัญหา
1: ใช่
0: นี่อันนี้กว้างเลยกว้างแบบเป็นแบบ2นิ้วอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันรองรับนะคะช่วงน้ำหนักหน้าอกของเราได้ดีทำให้หน้าอกเรากระชับเป็นทรงมากขึ้นและขอให้ดูด้านในจ้ะคุณแม่รุ่นนี้ดีมากชอบมากคือตัวฟองน้ำอะพี่มิงเห็นไหมมันยาวเป็นแผ่นเดียวกันชิ้นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันลดโอกาสการแบบพลิกบิดหมุนปลิ้นอะไรเงี้ยไปได้เยอะมากใส่เครื่องได้แอบใส่ถุงถนอมผ้านิดเดียว
1: ได้เลย
0: อยู่ไปเลยนานๆ3ปี5ปีใช้ไปเลยทีเดียว
1: จริงแล้วครั้งเดียวคุ้ม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลังเลตัวเท่าไหร่นะคะ
1: 62
0: บาทค่ะ
1: บาทแต่ว่าได้ลุค 6,000 นะคะเพราะว่าเราใส่จริงๆออกมานี่พยายามตั้งใจเลือกสีเดียวที่จ๋าโชว์พอมาใส่ mix and match จริงๆนะคะตอนแรกก็ลุคผู้บริหารนะคะเห็นไหมคะนี่ข้างในไม่ต้องใส่เสื้อทับเลยเพราะว่าใส่สลิมเมล่าอยู่เห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้คือจะแต่งตัวแบบนี้นะคะจะดูทางการก็ติดกระดุมนิดนึงจะดูแฟชั่นนิดนึงอ่ะก็เปิดได้นะคะดูแฟชั่นนิดนึงแต่จะบอกว่าเหนือกว่าความสวยความสบายความแต่งตัวง่าย mix and match แล้วสวยคือไม่ร้อนอันนี้มิ้งชอบมาก

0: เลยแต่จะไม่ร้อนยังไงเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันมากกว่านี้แต่จะบอกเลยว่าตอนนี้สายเริ่มร้อนแล้ว
1: เพราะ
0: คนโทรมาตลอด
1: กระหน่ำมากๆคุณแม่เพราะว่าเราเกริ่นตลอดเราพูดตลอดทั้งรายการว่าตกเฉลี่ยตัวละ
0: 62บาท
1: แล้วไม่ต้องเลือกสีไม่ต้องเลือกไซส์ฟรีไซส์นะคะแล้ว8สีตรงนี้แม่ได้ครบถ้วนเลยเดี๋ยวไล่ให้ดูตัวบรานะคะได้ไปทั้งสีเทาสีน้ำตาลสีเทาอมฟ้าสีดำนะคะสีชมพูสีเนื้อสีน้ำเงินสีเขียวมิ้นอันนี้บราเอา

0: ่อน8ตัวนะแต่ว่าโทรทันนะคะเราให้ฟรีเพิ่มไปเลยกับกางเกงชั้นในนะคะทรงบอยนะคะเอาไปเลยอีก8ตัวรวมทั้งหมดวันนี้ในเซต16ชิ้น16ชิ้นย้ำอีก1รอบ990บาทเท่านั้นมิ้นบอกไปว่าใส่แล้วไม่ร้อน
1: เพราะ
0: อะไร
1: โดยส่วนตัวตอนนี้ที่มีปัญหากับการใส่ชุดชั้นในแล้วรู้สึกว่าเริ่มเป็นวัยทองอยู่ๆขับรถอยู่แอร์เย็นเฉียบเลยนะร้อนขึ้นมาเหงื่อนี่ออกตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านะคะแล้วก็เสื้อชั้นในเนี่ยชุ่มไปหมดนะคะแต่ระบายอากาศไม่ดีเราจะต้องอยู่เปียกๆแบบนั้นไปอีกครึ่งวัน
0: หรือ
1: ว
0: ันหล่อ
1: ไม่ไหวแต่สลิมเมล่าดูนะการระบายอากาศของเขา
0: ก็คือตัวอากาศคือออกมาได้แบบเห็นชัดเลยอ่ะ
1: คือพี่ลองใส่แล้วนะปัญหาเรื่องการเปียกอับชื้นไม่เกิดขึ้นแล้วจ้ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะคุณแม่มันแห้งไวถ้าคุณมีสลิมเมล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความสบายความเบาและความเย็นค่ะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมดูตรงนี้นิดนึงคือสายอยากบอกว่ามันเป็นชุดชั้นในเป็นเสื้อชั้นในที่ทรงสวยมากสายใหญ่เส้นใหญ่มากับลายผ้าล่องนะคะคอวีนิดนึงเว้ากำลังสวยใส่กันโปก็ได้ใส่เป็นชุดชั้นในกับชุดอะไรก็ได้เข้าทุกชุดทุกกิจกรรมจะใส่เล่นกีฬาโยคะใส่เดินออกกำลังใส่ในชีวิตประจำวันนอนอยู่บ้านดูทีวีไปทำงานได้หมดเลยเพราะว่าสีสวยใส่กระชับค่ะ
1: ใช่แล้วที่ชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องของฟรีไซส์คือมิ้งอ่ะก็เป็นคนอ้วนๆผอมๆนะคือเป็นคนรู้สึกว่าตัวเอง
0: ไซส์ขยับตลอดใช่ไหม
1: ไซส์เปลี่ยนไซส์ขยับตลอดเลยแล้วรู้สึกว่าอ่ะบางทีอยู่ประมาณนี้อ่ะบางทีตัวเล็กลงบางทีอ่ะเริ่มขยายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันเฟล็กซิเบิลหน่อยเราไม่อยากได้อะไรที่มันแบบโอ้โหแบบรัดแน่นรู้สึกไม่สบายข้างนอกเป็นผ้าร่องก็จริงแต่ข้างในชอบตรงที่เขาเป็นเนื้อผ้าแบบเนียนๆเห็นไหมคะเนื้อผ้าแบบเนียนๆยืดหยุ่นดีตรงนี้และที่สำคัญคือชอบตรงที่เนื้อผ้าแค่จับก็ลื่นมือก็รู้สึกเบามือแล้วรู้สึกสบายแล้วแล้วเวลาใส่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆอ่ะคือรู้สึกได้เลยว่าผิวเราอ่ะได้รับการดูแล
0: ค่ะ
1: สบายแล้วก็นุ่มที่สุดแล้วรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันรู้สึกว่าละมุนละไมมีความเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าได้ดูแลตัวเองและยิ่งสีสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยรีบโทรมากันได้8ตัว8สีตรงนี้ไม่ต้องเลือกปกติขายตัวละ350 3ตัว990ก็โอเคเกินราคาไปแล้วแต่วันนี้8ตัวไล่สีมาสิจ๋า
0: อ่ะเริ่มเลยสีเทาสีน้ำตาลสีเทาอมฟ้าสีดำนะคะแล้วก็ยังมีพาสเทลสวยๆอย่างสีชมพูสีเนื้อสีน้ำเงินและสีเขียวมิ้นท์อีกอันนี้8แล้วนะแต่เราเพิ่มฟรีให้เลยกับกางเกงชั้นในอีก8นะคะตรงนี้เอาไปใส่คู่กันได้เลยไม่ต้องไปซื้อแยกซื้อแบ่งละรวมทั้งหมดนะคะแม่จริงๆแล้วต้องจ่าย 3,600 บาทนะคะแต่วันนี้ในราคาแบบดีที่สุดเลย990
1: บาทนะคะแล้วเป็นราคาเดียวที่ตกเฉลี่ยตัวละ62บาทตอนรู้ราคาเฉลี่ยคือตกใจมากตัวละ62ค่ะแล้วทำราคานี้ได้เพราะว่าเราสั่งจำนวนมาเยอะแต่เยอะเท่าไหร่บางทีไม่พอกับจำนวนลูกค้าซื้อ
0: ต้องรีบนะต้องรีบนะ
1: ถ้าเห็นสีที่อยู่ตรงหน้าเราชอบแล้วนะคะรุ่นนี้ใส่สบายจริงๆอยากให้เลือกสลิมเมล่าแล้วคุณแม่จะไม่ผิดหวังและคุณพี่จะไม่ผิดหวังและคุณเพื่อนจะชอบมากในการแต่งตัวโทรมาให้ทันก่อนสินค้าจะหมดนะคะ
0: โทรเลยค่ะ
1: สลิมเมล่าเบลสบราบราที่หลายคนต้องการนะคะวันนี้จัดมาแล้วสำหรับโปรโมชั่นสีสวยๆแบบนี้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดมีสีเทาเข้มสีน้ำตาลสีเทาอมฟ้าสีดำสีชมพูสีเนื้อสีน้ำเงินและสีมิ้นท์นะคะทั้งหมด8ตัวยังไม่พอนะคะวันนี้ให้กางเกงชั้นในไร้ตะเข็บแบบทรงบอยไปด้วยอีก8ตัวรวมทั้งหมดนะคะ16ชิ้นบรา8กางเกงชั้นในอีก8 16ชิ้นนี้จ่ายราคาเดียวเลย990บาทนะคะจากปกตินี่ต้องจ่าย 3,000 กว่าบาทเลยทีเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าช้าอย่าพลาดโทรมาเลยที่เบอร์021613233ย้ำนะคะ021613233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานที่ที่เปลี่ยนความหวาดกลัวให้กลายเป็นความรู้และเปลี่ยนพิษให้กลายเป็นยาช่วยชีวิตวันนี้ตามกล้องไปเจอนี่จะพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สัมผัสเรื่องราวของงูอย่างใกล้ชิดและเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตเซรุ่มช่วยชีวิตที่สถานสวภาสภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้นะคะวันนี้ค่ะกล้องชวนทั้งคุณมาวินคุณเกรส

0: แล้วก็คุณหมอโอ๊ตค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นหมออะไรเราอยู่ที่นี่ค่ะเราอยู่ที่ศาลสวพานะคะสภากาชาดไทยค่ะหลายคนอาจคุ้นเคยไหมคะที่นี่คือชื่อว่าสวนงู
2: ว้าวสุด
0: ไม่รู้เคยมันไม่ก็มาครั้งแรกในชีวิตนะ
3: อ๋อครับ
0: ตั้งแต่อายุเนี่ยตอนนี้เป็นจะเพศละ
3: เป็นจะเพศรอบไหนครับ
0: เนี่ยแต่ที่นี่นะคะไม่ได้แค่แสดงสวนงูงูอย่างเดียวนะแต่เป็นศูนย์วิจัยผลิตเซรั่มค่ะ
3: ว่าเซรั่มคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เซรั่มทำไมอ่ะ
3: เราจริงๆเขียนเหมือนกันภาษาอังกฤษอะแต่ภาษาไทยอ่านไม่เหมือนกันแค่น
0: ั้
3: น
0: หมอที่นี่เปิดมากี่ปีละ
3: ที่นี่นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่103แล้ว
1: โอ้โหเปิดมานานอย่างนี้หรอคุณหมอ
3: ใช่
0: ไง
3: ใช่ครับ
0: ด้านในนี้ค่ะที่นี่นะเนื้อที่เนี่ยเราจะได้ดูอะไรบ้างครับ
3: ครับก็โซนที่เราแบ่งหลักๆเลยก็คือจะมีโซนจัดแสดงภายนอกครับก็จะมีตู้งูมีบ่องูมีสะพานไม้เดินชมงูนะที่อยู่ในบ่องูนะครับแล้วก็โซนที่2เนี่ยก็จะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ด้านในครับก็จะคือมีงูพิษอยู่ในตู้ให้คนได้ดูกันแล้วก็ส่วนงูของเรานะครับที่เราจะมีโชว์เนี่ยหลักๆจะมี2โชว์ครับก็คือโชว์1โชว์รีดพิษงูครับก็เป็นการรีดพิษงูที่เราใช้เข้าสู่กระบวนการผลิตเซรั่มนี่แหละครับ
0: ขอโทษนะคะ
3: 2ก็คือโชว์จับงูครับก็จะมีงูพิษงูไม่มีพิษโชว์ให้ดูวิธีการจับโดยเจ้าหน้าที่ของเรา
0: ไปดูกันดีกว่าครับ
1: ไปดูครับ
3: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ่องูครับงูน้ำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องเงินที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนอาจจะเป็นเหมือนความเชื่อคนที่มาเยี่ยมชมอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วเขาไม่กลัวงูจะนั่นหรือหมอนั่นไหนงูน้ำอยู่ไหน
3: ครับอยู่ตอนนี้น้องจะอยู่ด้วยกันตอนนี้
4: แล้วเขาจะอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำเค็มครับ
3: งูจริงๆมีทั้งชนิดที่เป็นงูน้ำจืดแล้วก็งูทะเลครับอย่างแต่ตัวที่เราชมกันอยู่จะอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มงูเขี้ยวหลังหรือว่างูพิษอ่อนจริงๆมีหลายชนิดเลยที่อยู่ตรงเนี้ยประมาณ2ชนิด
0: แล้วมันเป็นพวงพันกันอยู่เงี้ย
3: ก็งูปกติเวลาเขาเกิดใช้ชีวิตครับจังหวะชีวิตเนี่ยเขาจะต้องหาที่หลบด้วยอย่างตรงเนี้ยในน้ำตอนใหญ่เวลาหลบก็จะหลบตามกอน้ำตามพืชน้ำอย่างเหมือนตรงนี้เรามีกองกิ่งไม้อยู่เขาก็มาหลบตรงนี้ได
0: ้นี่กระหังใช้พัฒนา
3: ใช่
0: นะซึ่งเป็นกระหังของหน่วยชั้นที่9ค่ะ
3: บ่องูของเราครับจริงๆก็จะมีเป็นธีมเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริด้วยแทรกเข้าไป
0: ลดเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับเราแบ่งเป็นพื้นที่30 30 10% นะครับ
0: โอ้ดีจังเลยหมอ
4: แล้วเรามีงูที่แปลกๆมั้ยครับ
3: ถ้างูแปลกๆแล้วแบบหายากเลยก็จะมีอย่างเช่นงูกรีนอนาคอนดาครับอนาคอนดาเขียว
0: อนาคอนดาเ
3: ขียวจะช้าๆแต่ว่าดุตัวที่เราเลี้ยง
1: ดุเลยหรอคุณหมอ
0: ไปดูอนาคอนดา
3: ครับได้เลยครับ
1: เดี๋ยว
3: ไป
1: ดูอยากเห็นอนาคอนดา
3: ได้เลยครับ
0: คุณหมอโซนนี้ใช่มั้ยคะ
3: ใช่ครับจะมีตัวนี้เลยครับหลังคาแดงอันนี้เลยใกล้ๆเลยครับ
1: อ๋อจุดนี้เลยลองเปิดเข้าไปดูมั้ยพี่ตัวใหญ่มาก
0: มันไม่สีเขียวนะหมอ
1: หรือว่ามันโดนแสงคุณหมอ
3: เขียวของมัน
1: เขียวของขาว
3: เพราะว่าเขาจะมีอีกชนิดนึงชื่ออนาคอนดาเหลืองแล้วก็จะเหลือง
1: ก็จะเหลืองเลย
4: แล้ววิธีการให้อาหารคือให้อาหารครั้งเดียวเลยใช่มั้ยครับ
3: อ๋อขึ้นอยู่กับชนิดงูด้วยครับแต่โดยเฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็จะให้เดือนละ1ครั้งอย่างน้อย
0: ครับกินอะไร
3: ค
0: ะ
3: ไก่ครับ
1: เอากินตัวไก
3: ่ถ้าเป็นน้องตนคนนี้นะเป็น2ตัวครับ
0: อิ่มเหรออ
3: ิ่มครับ
1: โอ
3: ้โหเราก็จะเช็คน้ำหนักดูว่าน้ำหนัก
0: เช็คไงหมอไปเช็คช่างเขาหรอ
3: ใช่ครับก็จะมีการจับใส่ถุงผ้าแล้วก็เอาขึ้นตาช่าง
0: แล้วหัวมันไม่ฉกหมอหรอ
3: เราสามารถต้อนเขาได้เรามีเจ้าหน้าที่คือไม่ได้ผมทำคนเดียว
0: นี่อะไรหมอ
3: ตรงนี้ที่จะให้ดูครับก็คือจะเป็นกรงงูจงอางที่เราออกแบบมาแบบให้คล้ายๆกับธรรมชาติที่สุดอย่างแรกเลยคืองูจงอางครับมันเป็นงูพิษที่มีขนาดยาวที่สุดในโลกปริมาณพิษเยอะความแรงพิษบอกไม่ได้ถ้าเป็นงูพิษผมจะบอกว่าอันตรายทุกตัวจริงๆแล้วเวลาที่มันกัดใช่ไหมครับเขี้ยวมันมีความยาวมันทะลุหนังไปแล้วเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วจริงๆดูดออกมาก็ได้แค่เลือดมันอยู่ในเขาเรียกว่ารายการของแบบว่าการปฐมพยาบาลคนโดนงูกัดที่ผิดวิธี
1: อ๋อหรอผิดวิธีด้วย
3: ใช่ครับบีบนวดกรีดแผลแล้วก็ใช้ปากดูดพิษหรือใช้เครื่องดูดพิษ
1: อ๋อ
3: ใช่เพราะว่ามันทำให้จริงๆแผลช้ำมากขึ้นพิษกระจายออกไปมากข
0: ึ้
3: น
0: เดี๋ยวไปคุยกันต่อถึงเรื่องการไปดูเรื่องงูอ่ะ
5: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วเราจะดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับโรงเรียนนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่กำลังสร้างทั้งคนสร้างอาชีพแล้วก็สร้างชุมชนให้ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนครับอาจารย์ครับโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในปัจจุบันครับ
6: โรงเรียนนวัตกรรมเนี่ยเป็นสถานศึกษาหนึ่งในสังกัดของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีการตั้งสถานศึกษานอกเขตที่ตั้ง
5: ครับ
6: จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่อยู่หลัก4มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุเชิงระบบ
5: ครับ
6: ซึ่งนั่นหมายถึงทั้งเป็นผู้ให้บริการทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางโดยที่เราเนี่ยโรงเรียนนวัต

0: กรรมการจัดการสถานพยาบาลได้ร่วมมือกับทางภาควิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหญิงเฝ้าบ้านลูกหลานเฝ้ายายและก็บุคลากรรวมถึงภาคประชาชนและก็อาสาสมัครเดิมของระบบภาครัฐของไทยเข้าสู่วิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานสากลและขณะเดียวกันก็ได้ออกแบบเชิงระบบให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บูรณาการให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางให้เกิดการดูแลตัวเองด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในระดับชุมชน
1: ให้เห็นภาพหน่อยว่าโครงการเข้าไปแล้วเนี่ยชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ
0: เป็นการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาคนที่มีอยู่เดิมด้วยขณะเดียวกันก็ให้โอกาสกับภาคประชาสังคมหญิงเฝ้าบ้านหลานเฝ้ายายผู้ที่ยังไม่มีงานทำและก็ลูกหลานที่ต้องลาออกจากงานเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ให้มีโอกาสเป็นวิชาชีพใหม
1: ่
0: บนมาตรฐานวิชาชีพที่สังคมทั้งประเทศและก็ระดับโลกยอมรับ
1: ครับผม
0: นั่นคือมาตรฐานหลักสูตร
1: จากตอนแรกนี่เป็นการดูแลแค่ผู้สูงอายุปรากฏว่าพอเข้าไปจริงๆทำโครงการเนี่ยเป็นการดูแลทั้งชุมชนเลยก็ว่าได
0: ้การที่จะดูแลผู้สูงอายุจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูแลทุกช่วงวัยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือขยายพื้น

0: ื่อเหล่าไอดอลรวมตัวสร้างพลังหวังให้คนไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับรายการ CRA Icon
1: พลังต้นแบบขับเคลื่อนอนาคต
0: เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จุดประกายความเป็นเลิศให้ทุกชีวิตยังไงบ้างรอติดตามชมกันได้เร็วๆนี
2: ้โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รับขวัญวันแม่กับสองคุณแม่สายเหอะแต่อุ้มลูกข้างในเป็นไงบ้างลูกคว้าแบบปุ๊บ
6: ลูกหนูไม่ได้ร้องงั้นลูกหนูเล็กเกิดมาร้องกาแฮ
5: ถูกสำเนาก
7: ว่าจะเรียนรู้ถึงปัจจุบันนี้แบบเครียดมาก
6: เข้าห้องน้ำปวดหัวมากร้องเพลงร้องดังมาก
8: ทาราเขามีภาวะชักตอนจังหวะที่หนูเห็นยายอ่ะอุ้มลูกหนูลงมาลูกหนูแขนห้อยอย่างเงี้ยหมดสติไปแล้วครั้งที่สองที่เป็นเยอะเพราะชักด้วยแล้วโควิดอีก
5: รุมกินโต๊ะเพื่อร้อนตอนบ่ายเสาร์นี้
9: เซอร์ไพรส์วันแม่ปีนี้พาคุณแม่มาฉลองกันได้ที่ลิ้มติดโรแฟร์เมนูติดดาวมหากรรมอาหารที่รวมของอร่อยแบบจัดเต็มรวมร้านเด็ดร้านดังเมนูอร่อยกว่า 1,000 เมนูวันหยุดทั้งทีพามันนี่มาช็อปชีสเดย์แบบจัดเต็มการันตีความอร่อยจากก้องขยะและท็อปพารามีนุรับรองว่ามางานนี้ทั้งอิ่มและฟินแน่นอนเจอกันวันที่11ถึง17สิงหาคมนี้ชั้นจีเซ็นทรัลพระราม3งานนี้ห้ามพลาดแล้วมาเจอกันนะคะ

0: อันนี้คือมาถึงที่ตึกอะไรครับหมอคะ
1: ตอนนี้อยู่ที่ตึกศรีมะเสงครับผมอ
0: ันนี้ค่ะเป็นประวัติของการสร้างตึกศรีมะเสงนะคะ
1: ก็คือเป็นสมัยก่อนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน4ท่านที่ท่านเกิดในปีมะเสงทั้งหมด4ท่านพอดีแล้วก็มีการบริจาคทุนเพื่อสร้างตึกนี้ขึ้นมาเพื่อจัดแสดงงูพิษแล้วก็สัตว์มีพิษครับ
0: อ่ะต่อค่ะไปไหนต่อครับหมอคะ
1: ด้านนี้นะครับ
0: โอเค
1: ของใครครับอันนี้เราก็จะเป็นง
0: ูโอ้นี่งูจงอาง
1: ใกล้ๆเผื่อบางคนไม่เห็นในกองใหญ่เราก็มาดูตรงนี้ได
2: ้เกล็ดมันแบบว่า
0: สวยแล้วหมอนเนาะ
1: สวยครับเป็นเกล็ดเรียบเอาล่าสมูทครับก็ตรงนี้จะเป็นพวกงูพิษทั้งหมดเลย
0: คุณหมอครับตรงนี้คือจุดอะไรคะ
1: ตรงนี้ก็คือเป็น
0: จุดแสดง
1: เป็นห้องสาธิตการรีดพิษงูครับเราจะมีการรีดพิษงูชนิดที่เรานำไปใช้ผลิตเซรุ่มครับอย่างของวันนี้จะเป็นงูเห่าไทยนำพิษงูไปเข้าสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มครับโดยการเอาพิษงูไปฉีดกระตุ้นให้กับม้าแล้วม้าก็จะสร้างเขาเรียกแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันขึ้นมาในเลือดแล้วเราก็เจาะเลือดม้าออกมาคัดเฉพาะภูมิคุ้มกันพิษงูครับแล้วเอาไปบรรจุเป็นขวดอันนั้นคือเซรุ่มแก้พิษงู
2: โ
3: แล้วหลังจากที่เราได้รีดพิษงูไปแล้วครับเรามีวิธีการดูแลงูยังไงให้งูมันไม่ช้ำครับ
1: ครับก็อย่างแรกเลยก็คือระยะเวลาในการรีดครั้งต่อไปครับเราก็ต้องเว้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยเดือนนึง
2: เดือนนึง
0: อ๋อแสดงว่าโชว์ทุกวันก็ต้องมีงูสับเปลี่ยนทุกวันเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ยังไม่หมดยังต้องมีอีกชั้นสองอีกชั้นหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ไปเรื่องต่อเลยค่ะ
1: ครับผม
0: มาชั้น2เป็นอะไรหมอ
1: ชั้น2เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับงูครับก็คือเป็นพวกตัวอย่างงู
0: เป็นงูที่ดองเอาไว้
1: ใช่ครับเป็นงูที่เก็บตัวอย่าง

0: ผู้อ่ะเอาอวัยวะเพศจะซ่อนอยู่ที่โคนหางครับแล้วเราอ่ะทำการมีการฉีดสารเข้าไปเพื่อให้มันเหมือนมีเลือดเข้าไปเหมือนปั๊มเลือดเข้าไปให้มันเกิดการแข็งตัวขึ้นมา
1: ก็จะมีข้อมูล
2: อันนี้เป็นข้อมูลความรู้นะครับไม่ได้หยาบ
0: ต่อไปก็จะเป็นอวัยวะภายในของงูก็คือเราจำลองมาจากงูจริงๆเลยหัวก็มีหัวใจตับกระเพาะไตครับเกี่ยวๆคือดีงู
1: อ๋อเกี่ยวคือดีงู
2: อันนี้คือรังไข่เหรอนี่คือรังไข่เหรอครับ
0: จะเป็นพวงๆขาวๆคือรังไข่
2: นี่ยาวมากอ่ะ
1: อันนี้งูหลาม
0: ไป
1: ดูกูหลาม
2: หมอจงอางยาวมาก
0: ใช่ครับตัวนี้ไซส์4เมตรครึ่งครับ
1: โอ้โห
0: หัวถึงหาง
1: เลยตึกชั้นนึงนะ
0: 4เมตรครึ่ง
1: เออตึกชั้นนึงยังแค่3เมตรกว่า4เมตรพ
0: ี
2: ่คุณหมอตอนนี้น่ะอยู่ๆก็โผล่ในมือตัวเองเลยครับ
0: อันนี้ที่พี่ถืออยู่แตมป์พาสปอร์ตครับสามารถปั๊มได้ครบยังไม่มีรางวัลให้แต่ในอนาคตอาจจะมี
2: เป็นประสบได้ก็ได้กินข้าวกับหมอ1มื้อ
0: แต่ตอนนี้ไม่มีโรงอาหารท
2: าง
0: นั้น
2: ไปดูวิธีการปฐมพยาบาลดีกว่าคร
1: ับ ไปค่ะ
3: คุณหมอครับแล้ววิธีการปฐมพยาบาลนี้มีกี่วิธี
0: ครับ
3: แล้วอะไรที่มันห้ามได
0: ้ได้เลยครับสมมติถ้าโดนงูกัดนะครับก็คือเหมือนเราได้รับพิษเข้าไปในร่างกายทีนี้มันจะแข่งกับเวลาแล้วว่าพิษอ่ะมันจะกระจายไปทั่วตัวเราหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างแรกเลยถ้าโดนกัดนะครับยากสุดเลยคือทำให้ผู้ป่วยคลายกังวลมีสติตรงจุดที่โดนกัดเนี่ยเราแนะนำล้างแบบช้าล้างครับคือแบบว่าเปิดน้ำผ่านห้ามบีบห้ามนวดห้ามถูห้ามดูดห้ามถีบสุดท้ายนะครับก็คือส่งโรงพยาบาลที่มีห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุดแค่นี
1: ้
0: เพราะถ้าคิดว่าโชคดีเราไม่ไปหาหมอเราตาย
2: ตาย
1: โอเคค่ะ
2: คุณหมอคะขอเบอร์หน่อยเป็นเบอร์ส่วนตัว
0: เบอร์ส่วนตัวเดี๋ยวหลังไมค์ครับแต่ถ้าเบอร์หน่วยงานก็คือ02-2520161-4ครับผม Facebook สวนงูเว้นวัดสถานสภาได้เลยหรือ Snake Farm QSMI ครับเป็นตัวย่อของสถานสภาในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะเปิด 9:30 ถึง 15:30 มีโชว์2รอบ 11:00 กับ 14:00ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับตัวเลิกจะเปิด 9:30 ถึง 14:00 มีโชว์รอบ11โมงรอบเดียวครับ
1: โอเคค่ะ
2: เราพาน้องเกสกล้อง
0: กับ
2: น้องมาวินไปกินข้าวดีกว่านะครับวันนี้กินร้านอาหารอร่อยมากๆเลยที่สยามสแควร์ค่ะ
4: วันหยุดนี้ใครที่กำลังมองหาที่กินที่เที่ยวที่ช็อปมาทางนี้เลยค่ะเพราะของดีจากทั่วไทยยกขบวนมาให้ได้ช็อปกันอย่างจุใจแล้วกับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีงานนี้รวมร้านค้ากว่า 2,000 ร้านค้าจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยสวยๆแบบเก๋ๆที่เอามา Mix and Match ได้หลายสไตล์ส่วนใครเป็นสายกินก็มีโซนฟู้ดฮอลล์ที่รวมโอท็อปชวนชิมไว้กว่า160ร้านแถมยังมีนาทีทองสินค้าลดกระหน่ำ 50-70% ด้วยและทุกเย็นก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆมาเล่นให้ดูฟรีๆอีกเห็นไหมคะว่ามางานนี้สุดคุ้มจริงๆที่สำคัญใครมีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็นำมาใช้กับร้านค้าที่นี่กันได้นะคะงานเดียวได้ทั้งเที่ยวได้ช็อปได้ชิมได้ของดีติดมือและยังได้ช่วยสนับสนุนชุมชนไทยอีกด้วยดูรายการจบแล้วชวนกันไปช็อปได้เลยค่ะ10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่อาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานี
5: เมื่อเหล่าไอดอลรวมตัวสร้างพลังหวังให้คนไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับรายการ CRA Icon พลังต้นแบบขับเคลื่อนอนาคตเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จุดประกายความเป็นเลิศให้ทุกชีวิตยังไงบ้างรอติดตามชมกันได้เร็วๆนี
6: ้ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
7: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
8: โอ้ยจนกว่าจะรับผิด
9: ถ้าพี่หมื่นทายาให้ข้าก็ช่วยข้าได้มากแล้ว
10: เหตุใดข้าถึงชอบมองอเจ้าทั้งยามหลับและยามตื่นกันหนอ
11: เซอร์ไพรส์วันแม่ปีนี้พาคุณแม่มาฉลองกันได้ที่ลิ้นติดเรือแฟร์เมนูติดดาวมหากรรมอาหารที่รวมของอร่อยแบบจัดเต็มรวมร้านเด็ดร้านดังเมนูอร่อยกว่า 1,000 เมนูวันหยุดทั้งทีพามันนี้มาช็อปชีสเดย์แบบจัดเต็มการันตีความอร่อยจากต้องขยะและทับการานีนุรับรองว่ามางานนี้ทั้งอิ่มและฟินแน่นอนเจอกันวันที่11-17 สิงหาคมนี้ชั้นจีเซ็นทรัลพระราม3งานนี้ห้ามพลาดแล้วมาเจอกันนะคะ

0: องเกรซก็มาน้องโนบินะครับมาเจอน้องเกดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรามาอยู่ที่ร้านใจกลางแสนสแควร์ชื่อร้าน
2: โลลิชิค่ะ
0: โลลิชิซูชิแอนด์โลอยู่ชั้น2
2: ชั้น2ของตึกไฟไทเกอร์ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ข้างล่างเป็นตึกไฟไทเกอร์ชั้น2ถึงเลยร้านน่ารักมาก
1: น่ารักมาก
0: เพิ่งเปิดใหม่จากคนเฮมากราคาเริ่มต้นที
2: ่19บาท
0: ร้านเปิดยังไงน้องเกดบอกซิ
2: โอเคคือของเรานะคะจะมีเป็นซูชิคำๆด้วยเป็นซาชิมิด้วยเป็นแฮนด์โรลด้วยแล้วก็มีข้าวที่แบบเป็นเซตๆด้วยพวกแบบข้าวหน้าปลาดิบพวกแบบเซตเทมปุระอะไรแบบเนี้ย
0: โอ้โหนี่เป็นจานเด็ดของเขาเลยอันนี้ค่ะไอ้หนู
2: นี่นี่ค่ะเขาเวลากินต้องแบบนี้
0: แล้วก็เห็นแล้วเนี้ย
2: อันนี้คือหน้าทรัฟเฟิลค่ะ
1: ทรัฟเฟิล
0: ทรัฟเฟิลครับ
2: เวลาที่ลูกค้าซื้อไปใช่ไหมคะเราก็จะให้ซอสแบบนี
1: ้สะดวกมาก
2: นี
1: ่แล้วกินแล้วไม่เลอะด้วยนะอย่างเงี้ย
2: ใช่กินแล้วไม่เลอะ
1: ไม่เลอะเลย
2: ลองชิมดู
1: แต่ต้องบึ้งขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหเป็นไงบ้างข้าว
3: ข้าว
0: เอาไปเลยพูดเอาไปเลยพูดไปเลยทั้งโล
2: กินมากอย่าดันขึ้นมาสุดนะคะเดี๋ยวมันหล่นไม่ค่อยดัน
3: กินเห็ดทรัฟเฟิลชัดเจนมาก
2: ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นพี่ๆพนักงานออฟฟิศค่ะลด 20% ด้ว
1: ยหนูอยู่ปีที่
2: ต้องชมแบบก่อนต้องชมแบบก่อน
1: เปิดมากคือมีหลากหลายเลยอันนี้คือแบบเทคเวย์กลับบ้านก็ได้หรือว่า
2: ทานที่นี่ได้เลยโทสอุนิใช่ค่ะกินเลยทำคำเลยคำเดียว
1: อุ้ยกินได้เยอะมากแล้วก็ข้างบนก็ยังมีคาเวียร์ด้วย
2: ใช่
1: เป็นไงพี่อันนี้คือเต็มคำเลย
2: เต็มคำเดียวเลยคำเด
3: ีย
2: ว
3: นี่ดีมากเลยครับเนื้อแบบ
2: ที่นี่เป็นร้านที่แบบเหมือนแบบราคาแบบเข้าถึงง่ายแบบราคาน่ารักมากินที่นี่เซตนึงเริ่มต้นที่ตั้งแต่499บาทอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้เราเริ่มจากนี้ก่อน
1: อูนินี่คือสั่งตรงมาเลยใช่ไหม
2: สั่งตรงมาเลยค่ะเป็นแฮนด์โรสอูนิอิคุระแล้วก็คาเวียร์ค่ะต้องกินดูอันนี้ทำมาจากพันธุ์เนื้อสาหร่ายอาจจะไม่ได้กรอบกรึบ
1: อันนี้คือลูกค้ามาก็ได้อย่างนี้เลย
2: ได้อย่างนี้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดมีถ้าเกิดคนไทยที่ชอบรสจัดจ้านอ่ะมากขึ้นหน่อยพี่เกด
2: มีแล้วก็ใส่วาซาบิเยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าของร้านเราอะค่ะเป็นซูชิที่มีรสชาติอยู่แล้วคือแบบรสจัดจ้านเหมาะ
3: ดีครับเมื่อกี้ผมขนาดไม่ใส่น้ำจิ้มยังอร่อยขนาดนี
1: ้ไม่ใส่น้ำจิ้มเลิศ
2: อันนี้สไปซี่แซลมอนนะคะ
0: อันนี้
2: อาบาโลนหอยเปาฮื้ออันนี้สไปซี่แซลมอนค่ะ
1: อยากอันนี้ไหมอยากหอยไหม
3: ได้ลอง
1: อยากถามคุณเกดทำไมถึงมาเปิดร้านเกี่ยวกับพวกอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าน้ำหลากหลายมาก
2: จริงๆต้องบอกว่าอาหารในพอร์ตคือรวยไม่หยุดอะค่ะจริงๆอยู่ที่เกาหลีกับอาหารไทยอะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆก่อนหน้านี้น้องเกดก็ทำพวกเครือยูสุกรุ๊ปที่เขามีโอมาเกสเซ่มีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆมีใจที่อยากจะทำมานานแล้วแต่ว่าพอดีน้องเปิดอาหารญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้แบบทัมมิ่งมันได้ทุกอย่างเรามีแบบโลเคชั่นอะไรเงี้ยที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยราคาที่มันเข้าถึงง่ายมันทานได้ทุกวันสไปซี่ทูน่าสลัดค่ะ
1: คุณเกดความน่าสนใจนอกจากสั่งมาเป็นคำๆได้แล้วเนี่ยมันมีหลากหลายให้เลือกหรือว่าเราจัดเป็นเซตได้ไหมคร
2: ับเราจะมีเป็นเซตทั้งหมดประมาณ 3-4 เซตอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็สักประมาณ2เดือนก็จะเปลี่ยนเมนูใหม่แบบเพราะว่าเรามีลูกค้าประจำกลับมาซ้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะอยากทานอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นซีซันอลเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งมากคือไอ้พวกข้าวชิราชิข้าวหน้าปลาใช่
0: อย
2: ่างงี้เงินตัวนี้นะคะแบงค์แดง2ใบ
0: ได้ทำมาได้ทำมาสังคมเหรอ
1: ถูกมากเลยนะ
2: ใช่อันนี้ราคาแบบถือว่าคุ้ม
0: ว่างเหรออ
2: ยากให้ทุกคนแบบเหมือนได้ประสบการณ
1: ์
2: เน
1: า
2: ะก
1: ิน
2: อาหารญี่ปุ่นที่บอกว่ามันเป็นไม่ต้องเป็นวันพิเศษก็กินได
0: ้อันนี้ชุดประดิษฐ์ด้วยอันนี้ประดิษฐ์นี่คือเป็นชุดเหมือนกันปกติเลย
2: ใช่ค่ะ
0: มีครบทุกอย่างคุณดูใช่ไหมเนี่ย
2: ทุกอย่าง
1: หลากหลายเมนูนี่คือก็มีการเทรดแล้วก็เป็นแบบของเราเลย
2: ของเราเลย
1: รสชาติก็คือ
2: ใช่รสชาติก็คือจะทำเป็นรสชาติจัดจ้าน
0: ค่ะ
2: บอกไม่ถือ
0: เนี่ยอันนี้ก็อร่อยนะอันเนี้ย
2: เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มองหาของที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ต้องได้ใช
1: ่แล้วเดินขึ้นมาเขามีเครื่องดื่มแล้วขึ้นมาข้างบนโปร่งแล้วฮะแล้วก็มองเห็นพื้น
0: แต่คุณจะโทรมาจองก่อนนะ
2: ใช่
0: เพราะจริงๆแล้วเต็มตลอด
2: ใช่เป็นซุปมิโซะค่ะ
0: อันนี้เป็นซุปนานแล้ว
2: ร้อน
0: เลย
2: ซุปมิโซะร้อนๆนะคะกินจะได้แบบว่าให้รู้สึกแอปเปิ้ลไทยสดชื่นยิ่งก่อน
0: รสชาติไม่ใช่ญี่ปุ่นไปไม่ใช่แบบ
2: คือจะทำให้มันไม่เค็มเกินไป
0: เออพอดีกำลังพอดีมากเลยคุณเกดถ้าอยากมาโทรไปเลยครับต้องเกด
2: อยากมาโทร0964656656นะคะสยามสแควร์ซอย7อยู่ชั้น2ของไฟไทเกอร์ค่ะติดตามผ่าน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะ @rolichi นะคะสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้ที่ Grab Only ค่ะเวลาเปิดปิดนะคะเปิด11โมงเช้าปิด4ทุ่มค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีพาผู้ชายดีกว่ากินได้ไหม
2: ได้เดี๋ยวแกจะกั้น
0: แฟนพี่ชื่อมาตูม
2: อ๋อเฮ้ยมาตูมเข้ามาดีนี่มาดูแลแฟนหน่อย
0: เดี๋ยวโชว์มาตู
2: มหน่อยเอาโชว์มาตูมหน่อย
0: เข้าฉาก
2: เฮ้ยนี่เด็กชื่อต้องจองก่อนนะ
1: พี่ก้องพูดถึงบ่อยมาก
2: เออใช่
0: เราเพิ่งคบกันเรามาตูมนะเจอกันนะมาตูมนะ
2: เพราะว่าจากการแนะนำจากการแนะนำของเก
0: ศบอกเลยแม่ตั้งแต่เช้าแล้วนะที่เราไปสวนงูที่สภากาชาดมา

0: ใช่ค่ะแล้วก็มาที่นี่ต่อที่แสนสุขแพรมาที่ร้านน้องเกดนะซึ่งบอกก่อนเลยว่าวันนี้อิ่มเอมีความส
1: ุขอิ่มมากมีความสุขอ
0: ยากบอกเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าเทปนี้กล้องเรคคอร์ดนะครับเจอกันใหม่นะครับกับรายการตามกล้องวิชานี้ทุกเช้าวันเสาร์ทางช่อง3วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: พาคุณแม่มาชีสเดย์กับพวกเราได้ที่งานลิ้นติดเดียวแฟนเมนูติดดาวเพราะงานนี้เราขนทัพความอร่อยมาเสิร์ฟแน่ๆที่เซ็นทรัลพระราม3การันตีของกินจากก้องทัพบอกเลยงานนี้ห้ามพลาด
4: โอ้ยไม่อยากเชื่อวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆพี่โชค
0: เจ้าของร้านโชคอํานวยซูชิพี่โชคร้านพี่โชคเปิดมากี่ปีละ
5: 20กว่าปีแล้วครับ
0: เมนูเยอะขนาดไหน
5: ประมาณ100กว่าหน้าครับวันนี้หมดแล้วเนี่ยข้าวเหลือนิดเดียวเอง
4: ทำไมมางานลิ้นติดโปรเราติดใจยังไงทำไมมากันทุกนัดเลย
5: บริการประทับใจราคาก็ไม่แพงมากเลย
4: จะบอกว่ายิ่งขายดีของยิ่งสดยิ่งใหม่นะคะร้านพี่โชคนี่รับประกันเลยความสดความใหม่ของเขาเนาะ
5: ใหม่ทุกวันอยู่แล้วคร
0: ับ อะไรคือเมนูติดดาวของพี่พี่โชค
5: ของดองแซลมอน
4: เนี่ย
5: ร้อยเดียวเอง
4: สดสด100บาทเท่านั้น
0: นี
5: ่ใช่แล้วก็ข้าวหน้าปลาเนี่ยก็วันละ200-300กล่อง
6: 60บาท
5: 60บาท
4: แล้วเป็นแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นซาบะนะคะอร่อยมากเนี่ย
0: แซลมอนซีอิ๊ว
4: นี่นี่นี่ค่ะข้าวก็ไม่ใช่ข้าวธรรมดาแล้วข้าวญี่ปุ่นร้อยเดียวร้อยเดียว
0: นี่ก็ร้อยเดียวร้อยเดียว
4: แต่นี่เป็นวอลนัทอบนะ
0: นี่ร้อยหนึ่งบ้าง
7: ร้อยหนึ่งค่ะ
4: จ่ายมาร้านนี้เลยร้านนี้ราคาดีมากอร่อยขั้นเทพถั่วเทพอร่อยขั้นเทพ
7: อันนี้คืองาผสมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นทอดโรยเกลือนะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดบัวค่ะนี่จะเป็นงาขี้ม่อนค่ะคุณลูกค้า
0: แล้วเม็ดบัวนี่คือเด็ดมาก
7: อันนี้จะเป็นงาดำค่ะ
4: โอ้งาดำงาขี้ม่อนนี่ก็น่ากินมากเลยนี่คืออ
7: ันนี้จะเป็นเมล็ดฟักทองค่ะ
0: โอ้ยน่ากินมากเลยอ
7: ันนี้จะเป็นเมล็ดแตงโมค่ะ
0: แตงโมค
7: ่ะอันนี้เมล็ดฟักทองค่ะ
4: ถั่วเทพอร่อยขั้นเทพมีถั่วให้เลือกหลากหลายแล้วราคาดีมากๆเลยใครที่แบบว่าบางทีซื้อถั่วไปนะแล้วกลัวว่าทานไม่หมดเดี๋ยวถั่วเป็นราเราก็มีถุงเล็กๆให้นะคะ100บาทก็สามารถทานถั่วอร่อยระดับถั่วอัลมอนด์ถั่วพีแคนได้เลยที่ร้านถั่วเทพอร่อยขั้นเทพค่ะ
3: ควงแขนคุณแม่มาชิมมาช็อปความอร่อยได้ที่งานลิ้นติดเบอร์แฟร์เมนูติดดาวตั้งแต่วันที่11ถึง17สิงหาคมนี้ชั้นจีเซ็นทรัลพระราม3อย่าลืมจองคิวคุณแม่นะ
0: คุณผู้ชมค่ะทุกชีวิตบนโลกล้วนมีคุณค่าแม้แต่งูสัตว์ที่หลายคนหวาดกลัวก็ยังเป็นต้นกำเนิดของเซรุ่มที่ช่วยต่อชีวิตผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์และวันนี้ค่ะเรายังได้เติมเต็มความสุขด้วยรสชาติอาหารญี่ปุ่นแท้ๆที่อบอวลด้วยความใส่ใจเพราะทุกการเดินทางไม่ใช่แค่เห็นแต่ยังพาเราไปเข้าใจและพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับตามกล้องไปเจอร์นี่นะคะ
8: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ก็8สิงหาคมแล้วเดือนสิงหาคมเป็นเดือนบอกรักแม่ค่ะช่วงแรกลัคกี้นิวโชคชะตาราศีเสาร์นี้ค่ะเราจะมาดูกันว่า3นักสัตว์ใดในช่วงนี้ตั้งสติให้มั่นแล้ววางแผนชีวิตพุ่งเป้าเลยช่วงครัวกุนรีดเมนูของเราวันนี้พาสต้าแกงคั่วปูทอดซอสโฟมบีทาเก้นหอมมากเข้มข้นด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดแม่ประนอมค่ะแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะคุณรู้ไหมคะว่าชาแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่างกันอย่างไรคนรักชาอันนี้ลีบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะช่วงขับขี่ปลอดภัยไปกับปอพอปอพอแนะจุดปลอดบนท้องถนนมองไม่เห็นอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ช่วง Lucky Meal โชคชะตาราศีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก
0: นักสัตว์ใดต้องตั้งสติให้นิ่งและวางแผนชีวิตให้ดีตรงเป้าอันนี้ต้องฟังอาจารย์วัชกรชาญพรมเนตรรหัส495ฮอร์เวอร์นะจ๊ะ
2: 3นักสัตว์ในช่วงนี้นะครับที่จะต้องตั้งสติและต้องวางแผนชีวิตให้ดีครับจะเป็นนักสัตว์ใดบ้างไปฟังกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ด้านการงานก่อนเลยนั่นก็คือปีนักษัตริย์เถาะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้นะครับดวงของท่านไม่ค่อยดีนักนะครับในด้านการงานระวังไว้นิดนึงอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอาจจะเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆและมีสติไว้ก่อนนะครับผมส่วนทางด้านเอกสารนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะใครที่ทํางานทางด้านพวกเอกสารต้องลงนามต้องเซ็นสัญญาอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นอ่านเนื้อหาข้อมูลให้ดีก่อนแล้วค่อยลงนามนะครับสิ่งมงคลนะครับที่จะใช้ในช่วงนี้ได้นะครับก็คืออาจจะเป็นพวกจี้รูปสุนัขนะครับหรืออาจจะเป็นตุ๊กตาสุนัขก็ได้นะครับติดตัวหรือห้อยกระเป๋าของท่านไว้ก็ได้ตรงนี้จะช่วยลดเคราะห์นะครับหรืออาจจะดึงให้คนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือท่านได้เช่นกันต่อไปนะครับด้านการเงินนะครับปีนักษัตริย์ที่ต้องระวังก็คือคนปีชวดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอุปสรรคปัญหาในช่วงนี้นะครับการเงินของท่านเนี่ยจะรั่วไหลได้ง่ายมากมีรายจ่ายกระทันหันนะครับต้องระวังให้ดีครับโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนการค้ำประกันมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงมากอยู่พอสมควรและอีกอย่างนึงครับที่ต้องระวังก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายด้านเรื่องของสุขภาพหรืออุบัติเหตุต้องระวังให้มากๆเลยครับถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับผมส่วนสิ่งมงคลนะครับที่ควรที่จะพกไว้ก็คืออาจจะเป็นจี้นะครับรูปของรูปงัวนะครับผมหรืออาจจะเป็นกิเลนคู่ก็ได้ตรงนี้จะช่วยป้องกันปัดเป่านะครับให้สิ่งที่ร้ายๆได้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะดึงทรัพย์ที่รั่วไหลเนี่ยให้ไหลกลับมาคืนมาด้วยเช่นกันครับผมต่อไปนะครับด้านความรักนะครับก็คือคนปีขานนั่นเองเพราะฉะนั้นคนปีขานนะครับในช่วงนี้นะครับต้องระวังเรื่องของอารมณ์ไว้ให้มากที่สุดเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่อารมณ์จะแปรปรวนหงุดหงิดง่ายมีปากเสียงกับคนรักและที่สำคัญคนโสดนะครับต้องระวังไว้นิดนึงอาจจะกลายเป็นมือที่3นะครับเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝั่งนึงเขาโสดนะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่คนโสดก็ได้นะอาจจะก่อให้เกิดเหตุเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้นะครับสิ่งมงคลนะครับที่ควรพกไว้ก็คือพกจี้รูปกุลนะครับหรือหมูนะครับติดตัวไว้ตรงนี้จะช่วยป้องกันความสัมพันธ์ที่ไม่ให้เกิดปัญหานะครับหรืออาจจะมีน้ำเต้าหยกเล็กๆก็ได้นะครับแขวนไว้ที่หัวเตียงนอนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยรักษาสุขภาพแล้วก็อารมณ์เนี่ยให้ดีขึ้นด้วยครับผม
0: ใครอยากจะเจาะลึกไปติดต่ออาจารย์วัชกรชาญพรมเนตรรหัส495 All over
3: Happy Life กับคุณดี
4: กลิ่นจังเลยอะ
5: บีทาเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
7: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
8: ทำพาสต้าให้ลูกกินด้วยนะ
9: ใหม่ QP พาสต้าซอสแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยพร้อมเนื้ออ
10: ร่อย
11: ยังมีอีกนะ
9: ใครครุกก็อร่อยครบเครื่อง
12: คิวบีผมบุ๊กจิรายุส่งแก้วเธอบอกหนุ่มตีมานี่มาแล้วนุ่มตายไทยบานดำแดนแบบผมยินใบสมัครส่งได้ดีครับ
13: อยากรักนิ้วไก่ไก่อยากรักคุณมากกว่าม
12: ีเก่ามาก
14: เทคนิคไทยแลนด์
10: เด็กไม่ควรกินน้ำตาลเกิน16กรัมหรือ4ช้อนชาต่อวันนะคะเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในเด็กและลดเสี่ยงโรค NCD ตอนโตด้วยความห่วงใยจากสสส.
13: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์
14: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
15: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ช่วงครัวคุณรี
16: สนับสนุนโดยกะทิ 100% ตาอร่อยดีผลิตภัณฑ์แม่ประนอม

0: บีเทเกนโปรนมเปรี้ยวมีโปรตีนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิต
1: ช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราวันนี้พาสต้าพาสต้าต้องนึกถึงเส้นสปาเกตตี้พระยอดนิยมสุดละครัวคุณรีดเมนูวันนี้พาสต้าแกงคั่วปูทอดแล้วมีซอสโฟมเบาๆเป็นซอสโฟมบีทาเกนเราจะล้างไม้

องใส่ถุงมือให้ขนาดนิ้วพอดีเป๊ะปึ๊บนำสปาเกตตี้มาต้มปึ๊บลงเลยใส่เกลือ4ซองง้วนสุนตรามือที่1ไม่ต้องเยอะเรียบร้อยไม่เค็มจนเกินไปลงไปต้มปูอัดปูอันนี้นี่เรามาจี่ไว้เลยปึ๊บจี่ไว้พร้อมเครื่องแกงปึ๊บนำเครื่องแกงน้ำพริกแกงเผ็ดแม่ประนอมมาลงนี่เลยตอนนี้กะทิก็ต้องอร่อยดีกะทิอร่อยดีเปิดง่ายใช้สะดวกแค่บิดแล้วเทนี่แล้วเราก็เทปึ๊บไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราจะต้องทำการผัดเสียก่อนผัดเครื่องแกงเราอยากได้สีสันเพิ่มใช่ไหมคะน้ำมันพริกเผาไทยแม่ประนอมไปเลยเคี่ยวไปนี่ใบมะกรูดใส่ลงไปหน่อยนะจ๊ะมันก็จะหอมมากยิ่งขึ้นสมุนไพรของเราเนี่ยมันดีจริงๆถ้าเป็นแกงเราก็ต้องใส่กะทิอีกสักหน่อยนึงกะทิก็ต้องเป็นกะทิอร่อยดีเป็นหัวกะทิแท้ๆ 100% ใช้สะดวกไปง่ายๆเลยนะคะเขาส่งออกทั่วโลกเลยตามไปเลยด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเคี่ยวตรงนี้ไปก่อนคอยเส้นสปาเกตตี้ของเราตอนนี้ปูอัดของเราทำการจี่เรียบร้อยนำมาหั่นปูอัดให้ขนาดพอดีพอดีมีดที่ดิดเลือกใช้วันนี้ large meat knife wood 8นิ้วมีดตรานกเพนกวินรุ่นคอมคลาสสิกใบมีดอันนี้ดีดีมันพิเศษกันคมมือนะเขาใช้ความร้อนทนทานสูงมากผ่านการชุบแข็งที่มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสเพื่อให้ใบมีดของเขามีความแข็งคมนานใช้สะดวกปึ๊บนี่พอดีนำเส้นนี่ขึ้นได้เลยปึ๊บมานี่เลยค่ะนี่ปึ๊บดูดีอันนี้อย่างที่ลีดบอกว่าเราต้องเหลือเวลา1นาทีไว้ตรงนี้ล่ะค่ะให้มันงวด1นาทีเราก็มาตักสปาเกตตี้ขึ้นเลยปึ๊บนี่เราก็นำปูอัดนี่มาวางว้าวดูดีมากเลยพริกชี้ฟ้าก็วางลงไปแล้วก็ใบมะกรูดก็ลงไปตรงนี้จบละไอ้น้ำแกงของเราแกงคั่วก็ใส่ลงไปจริงๆแล้วแกงคั่วเราเสร็จละแกงคั่วพาสต้าปูอัดจบละแต่เราจะทำให้แกงคั่วนุ่มนวลมากขึ้นแบบสไตล์ฝรั่งและได้ประโยชน์เรามาตีโฟมใส่ลงไปบีทาเก้นโปร15กรัมเอาอย่างละครึ่งนี่เอาอันนี้เทมาครึ่งหนึ่งเพราะถ้าจะไปทำร้อนไม่ได้นะจ๊ะวิปปิ้งครีมไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วมาตีด้วยกันนี่เราก็ตีให้มันเป็นโฟมบีทาเก้นโปรกับวิปปิ้งครีมก็จะทำให้แกงคั่วพาสต้าปูอัดของเราจานนี้ว้าวดูไฮโซมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะเราก็ตักโฟมมาลาดลงไปดูคล้ายๆเหมือนกะทิแน่นี่ปึ๊บดูดีมีสกุลเลยจบแล้วเสร็จสิ้นแกงคั่วพาสต้านะครับพาสต้าแกงคั่วปูทอดซอสโฟมบีทาเก็ตเคียงข้างไปกับโคลด์บรูไอซ์ทีสดชื่นมากๆเลยค่ะไอซ์ทีเลมอนอีก4วันก็จะถึงวัน

0: แต่สิงหาคมเป็นเดือนของแม่นะจ๊ะ
1: ถามท้ายครัวกับคุณรีดคุณรีดคะมีเคล็ดลับการทำซอสแกงเผ็ดอย่างไรให้อร่อยแบบคุณรีดคะ
0: อันดับแรกต้องคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นพริกแกงเผ็ดและกะทิเริ่มด้วยจากการนำกะทิหัวกะทิแท้ๆ 100% นำลงไปพร้อมกับเจ้าพริกแกงเผ็ดผัดจนกระทั่งนะคะให้มันเข้ากันจนสีซอสนั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นปรุงรสนิดหน่อยพอแล้วและกินคู่กับปูอัดหรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้หมดเลยจะกุ้งลวกจะกุ้งทอดจะเนื้อหมูจะเนื้อไก่ได้ทุกชนิดนึ่งก็ได้ต้มก็ได้จี่ก็ได้ทอดก็ได้อร่อยเลิศชัวร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
2: จะอยากจะทอดต้องน้ำจิ้มไก่แม่เป็น

0: อิ่มจังเลยอ่ะ
1: วิตามินซีมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงวิตามิน
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
4: มายาลามาดูควายด้วยจ้ะเธอ
5: โอ้ยรส
6: เตรียมบ้านไม่มีสารเคมีจากธรรมชาติ
5: มันหวานมันนะ
7: ครีมมี่ครีมมี่นี่
4: น้ำพริกมะม่วงเบาก็ต้องมีมะม่วง
6: มะม่วงเบา
4: อร่อยเอาข้าวมาข้าวข้าว
8: อีกสักครู่เปรี้ยวปากชวนเจไอซ์ไปอัปเดตตรอกใหม่ทรงวาดแหล่งคอมมูที่ครบทั้งที่กินเที่ยวช็อปพร้อมฟังเพลงใหม่จากสองหนุ่มเจไอซ์บอกเลยโอเคมาก
9: สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
10: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
11: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
12: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
10: อย่าลืม
11: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อ

0: ันทะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนแดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
1: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดย Ichitan Ice Tea Lemon Style Cold Brew
2: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะชาเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันยาวนานด้วยชายอดนิยมที่ทุกคนคุ้นเคยตามร้านอาหารจีนก็ต้องยกให้เป็นชาอู่หลงชาพิกวนอิมชามะลิไอชาเหล่านี้ล่ะค่ะมีคุณสมบัติแก้เลี่ยนได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าหากพูดถึงชาที่เป็นสากลนอกจากชาจีนก็จะเป็นชาญี่ปุ่นชาซีลอนชาไทยแต่เดี๋ยวรีจะเปรียบเทียบให้ดูว่าในปริมาณน้ำชา100มิลลิลิตรเราจะได้รับไอคาเฟอีนเท่าไหร่วันนี้เราจะได้มาดูกันเอาชาจีนก่อนที่ก็รู้จัก Chinese Tea มีเลือกดื่มหลากหลายตามระดับการหมักเลยค่ะเช่นชาขาวเป็นชาที่แปรรูปน้อยที่สุดโดยจะเก็บเฉพาะยอดอ่อนๆที่ยังมีขนสีขาวปกคลุมก่อนนำไปตากแห้งทันทีจะไม่มีการหมักทำให้ยังคงสารต้านอนุมูลอิสระไว้ได้สูงมากในปริมาณน้ำชา100มิลลิลิตรเนี่ยคุณจะได้รับคาเฟอีน 15-25 กรัมมาถึงชาแดงเป็นใบชาที่ผ่านกระบวนการการหมักอย่างสมบูรณ์ทำให้เจ้าใบชาเนี่ยแหละมีสีเข้มขึ้นหรือที่เราติดปากกันว่าชาดำจะได้รับคาเฟอีนอันเนี้ย 20-30 กรัมชาญี่ปุ่นกันบ้างที่เรารู้จักว่ามัทฉะชาเขียวบดละเอียดเข้มข้นเป็นเครื่องดื่มที่มีหลากหลายโทนให้คุณได้เลือก100มิลลิลิตรเท่ากันนี่แหละจะได้รับคาเฟอีน 30-60 กรัมคนอาจจะนึกไม่ถึงเก้นไมฉะหรือชาข้าวคั่วมีกลิ่นหอมข้าวคั่วที่เป็นเอกลักษณ์จากการนำชาเขียวอบแห้งมาผสมกับข้าวกล้องคั่วถ้าเราดื่มในปริมาณน้ำชาเท่ากัน100มิลลิลิตรเราจะได้รับคาเฟอีน 10-15 กรัมมาถึงโคจิชะชาเขียวคั่วจนเป็นสีน้ำตาลเข้มจะมีกลิ่นหอมควันอ่อนๆรสชาตินุ่มนวลดื่มง่ายในปริมาณน้ำชา100มิลลิลิตรจะได้รับคาเฟอีน 10-13 กรัมชาไทยยอดนิยมของเราใบชาหลักที่ใช้ทำชาไทยคือชาสายพันธุ์ปัดสัมมีรสชาติเข้มข้นฝาดชัดทำเป็นเมนูชาไทยก็ต้องผสมทั้งนมข้นหวานและนมสดด้วยยังคงได้กลิ่นหอมของชาอย่างชัดเจนปริมาณน้ำชา100มิลลิลิตรจะได้รับคาเฟอีน 25-35 กรัมมาถึงชาซีลอนชาดำที่มีต้นกำเนิดจากศรีลังการสชาติเข้มข้นและมีอโรมาคือกลิ่นเด่นชัดมักใช้เป็นเบสการเบลนด์กับชาตัวอื่นๆถ้าคุณดื่ม100มิลลิลิตรบอกเลยว่าคาเฟอีน 22-30 กรัมแต่ยังมีอีกหนึ่งชาที่รีอยากจะแนะนำนั่นคือคอมบูชาเพราะมีประโยชน์มากเป็นการนำใบชาแท้ๆมาทำกระบวนการหมักค่ะจนเกิดจุลินทรีย์ที่มีชีวิตโปรไบโอติกและเสริมระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพทางเดินอาหารถ้าคุณดื่มในปริมาณน้ำชา100มิลลิลิตรเท่ากันทุกอันเนี่ยเราจะได้รับคาเฟอีนเพียง 2-5 กรัมเท่านั้นเองดังนั้นในรายการที่เรายกมาวันนี้มัทฉะที่มีคาเฟอีนสูงพวกเราชอบการดื่มชาส่งผลดีมากต่อสุขภาพก็จริงนะคะแต่เราควรเลือกชาที่มีคุณภาพและดื่มอย่างถูกวิธีในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อชาทุกหยดที่เราดื่มจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจมากที่สุดค่ะ
3: ช่วงปลอดภัยไปกับปอพอฝนตกหนักอาจทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงโดยเฉพาะบริเวณจุดบอดรอบตัวรถซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์หรือผู้ใช้ทางร่วมกัน

0: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ช่วงหน้าฝนดังนี้ 1. ตรวจสอบกระจกมองข้างและกระจกมองหลังให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 2. เปิดไฟหน้าและใช้ที่ปัดน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ 3. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเลนกระทันหัน 4. ตรวจสอบจุดบอดทุกครั้งก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางจราจร 5.ลดความเร็วในการขับขี่เมื่อฝนตกหนักหรือมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนการขับขี่ด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได
1: ้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
2: เป็นไรบอกคุณดีเสาร์หน้าค่ะเรามีนัดกันนะคะแฮปปี้มาเตอร์เดย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวลแก๊ส
1: ส่งว่ากลับมาคึกคักอีกแล้วค่ะครึ่งปี2026มีทั้งตรอกเปิดใหม่โลเคชั่นลับและมุมถ่ายรูปเก๋ๆโผล่มาให้เช็คอินแบบรัวๆเป็นอีกย่านที่ครีเอทีฟและผสมผสานกับความเป็นคลาสสิกโบราณได้อย่างลงตัวมีทั้งร้านคาเฟ่เปิดใหม่ของกินสตรีทฟู้ดร้านค้าโซนช้อปปิ้งบอกเลยครบจบในย่านเดียวรับรองว่าได้ทั้งรูปได้ทั้งคอนเทนต์กลับไปแบบจุกๆแน่นอนค่ะ
2: สวัสดีครับเปียวปากอัปเดตทรงว่า
3: ครึ่งปีหลัง2026ตลกใหม่ๆเพียบ
2: เขาเรียกว่าเป็นการฮิตแบบก้าวกระโดดเลยคือเดิมอ่ะที่นี่เขาจะเป็นเหมือนแบบย่านค้าส่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ตอนเนี้ยมันก็ถูกเปลี่ยนถูกดีไซน์มาจนกลายเป็นแบบเหมือน Creative District คือเหมือนผสมผสานความแบบเหมือนคลาสสิกของพื้นที่นี้เข้ากับความโมเดิร์นทันสมัยครับ
3: คือชอบนะคะที่เขาชุบชีวิตตรอกเก่านะให้ดูแบบฮิปดูเท่ดูเป็นที่ที่ทุกคนจะต้องมา
2: แล้วก็คือร้านเด็ดของเขานี่ข้าวเหนียวมะม่วงก็คือยังไงก็ต้องมาทานนะ
3: ใช่แต่ว่าตอนนี้เราต้องบอกว่าสำรวจให้ทั่วก่อนนะเพราะตอนนี้เขามีร้านใหม่เพียบเลยอ่ะ

0: จทุกครั้งฟัง
1: บองชูมาดาม
2: อู้เฮ้ยคุณแบบได้เลยนะบองชูเลยเข้ากับบรรยากาศมากเพราะว่าอยากมาร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านเครปสไตล์ฝรั่งเศสนะคะที่ร้านโคเคเปอรี่ค่ะคือแบบฟิลเหมือนคาเฟ่แบบฝรั่งเศสไหมคะอยู่ในตอกปารีส
1: แต่ผมชอบตรงที่เขาแบบจัดดีเทลต่างๆดูเป็นแบบฝรั่งเศสมากเขาใส่ใจมากเลยน
2: ะ
1: แม้กระทั่งลายเก้าอี้มีร่องมีรูปผนังอะไรต่างๆแบบดีมากแล้วที่สำคัญคือด้านหน้าถ้าคุณเดินเข้ามาเน
2: ี่
1: ยมันจะมีแบบไฮไลท์เป็นน้ำพุเขาด้วยคุณสามารถไปถ่ายรูปกับน้ำพุได
2: ้แต่ว่าเครปเขาบอกว่าแบบเป็นเครปที่แบบดีมากเลยใช่ไหมคะคุณ
1: เจ๋งมากครับเพราะว่าแป้งที่นี่เขาใช้แป้งเทฟแป้งเทปคือจะเป็นแบบเหมือนเป็นแป้งที่แบบเหมือนแบบกลูเตนฟรีโดยธรรมชาติเลยครับแล้วก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่แบบหาทานยากมากแล้วก็แบบมีประโยชน์เฮลตี้สุดๆนำเข้ามาจากเอธิโอเปียเล
2: ยของจอยสั่งไปนี่นะคะเป็นเครปอกเป็ดแล้วก็เป็นซอสส้ม
1: ของผมเป็นโค้ดซิกเนเจอร์ครับเขาจะแบบเหมือนเน้นชูรสชาติแต่แบบความเป็นตัวมันเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเขาจะมีแบบไข่โซดมีปารีสแฮมนะครับแล้วก็จะมีครีมชีสที่เป็นโฮมเมดด้วย
2: ที่อยากให้คุณชิมแป้งอ่ะ
1: เนี่ยผมกำลังจะชิม
2: แป้งเขาอ่ะมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษ

0: ขาจะมีกลิ่นหอมหอมแบบฟิลเหมือนหอมงาแต่ไม่ใช่งาคุณนึกออกปะคืออกเป็ดแบบพอนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็ซอสส้มเขาว่ามีเหมือนเผ็ดนิดๆใช่ปะเหมือนเผ็ดมาสตาร์ดหรือเผ็ดอะไรเออมีรสชาติที่แบบมีความจัดจ้านอ่ะ
1: ผมชอบแฮมมากเลยครับคือแฮมมันจะมีความแบบเค็มๆนิดนึงไม่เยอะเกินไปครับแล้วพอทานอ่ะไข่ก็จะมีความแบบเหมือนหอมๆมันๆ
0: อ
1: ่ะแล้วก็โรยพริกไทยเข้าไปใช่เลย
0: ถ้าเกิดฟ้าสองว่านะคะก็ต้องมาทานเค็ดเก๋ๆกันค่ะ
1: ครับเซเดเลเซีย
0: อิ่มมาก
1: อร่อยมาก นี่ก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งที่เล็งตั้งแต่เดินอยู่ตรงนู้นแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะคนแน่นมากสวัสดีก่อน
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: ใช่ไหมครับโอ้โหคือเป็นร้านข้าวเหนียวม่วงที่คนแบบแน่นมากต่อคิวเยอะมากเคล็ดลับคืออะไรทำไมคนชอบครับ
3: ตัวข้าวเหนียวเราจะมีความเหนียวหนึบแล้วก็หอมกะทิกะทิเราใช้กะทิสด 100% เลยค่ะแล้วก็ตัวมะม่วงก็จะเป็นคัดมะม่วงที่เกรดพรีเมียมจะเน้นคัดหวานมากที่สุดเท่าที่ทำได
0: ้ค่ะ
3: วันนึงปอกมะม่วงก็ประมาณ600-1,000 กิโล
1: ฮะ
0: 1,000 กิโล
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เฮ้ยของเราเป็นอะไรบ้างจ้าวันนี
3: ้อันนี้จะเป็นน้ำดอกไม้กับอกล่องผสมค่ะ
1: ขอบคุณครับขออนุญาตคุณจอยนะครับ
0: น้ำดอกไม้มันก็ไม่ได้หาง่ายนะ
1: ลอง
3: ตอนนี้หมดฤดูแล้วนะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนแล้ว
0: ยังหาได้อยู
3: ่ได้ค่ะมะม่วงจะไม่ได้หวานเหมือนช่วงฤดูมากนักแต่ก็พอหวานทานพอทานได
0: ้ไม่อร่อยจริง
1: อร่อยอร่อยอร่อยข้าวเหนียวดีมากเลยอ่ะข้าวเหนียวหอมกะทิก็ดีมากครับ
0: อุ๊ยข้าวเหนียวพันเขี้ยวงูป่ะคะ
3: ใช่ค่ะเก่งมาก
0: เออมันจะแบบเหนียวหนึบนะคะแล้วกะทิเขาอ่ะมันแบบเค็มกำลังดีเนาะเราข้าวเหนียวไม่หวานมากเรามะม่วงแบบหวานจริงอุ๊ยอร่อย
1: คุณนี่แปลกใจเลยทำไมคนเยอะอร่อยมากเลยอ่ะ

0: โอ้โหกาแฟดีวิวดีไวบ์ดีนะจะบอกว่ารู้สึกสดชื่นเดินทรงว่าต่อได้ทั้งวันเลยค่ะ
1: จริงที่นี่นะครับที่อาราบิก้าเนี่ยครับเขาเป็นร้านแบบชื่อดังมาจากญี่ปุ่นเลยซึ่งมาเปิดที่แบบตรอกโรงไม้ที่นี่แล้วนะครับความพิเศษของเขาคือว่าเขาเนี่ยไปซื้อไร่กาแฟเลยครับที่ฮาวายเพื่อที่จะดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเลยเพราะฉะนั้นอะกาแฟก็แน่นอนเราก็ต้องสั่งมาครับอันนี้เป็นเชียงใหม่ไอซ์ลาเต้ครับความพิเศษของมันคือมีแค่2สาขาเท่านั้นคือมีที่นี่กับที่วันนิมานมันจะมีความหวานของแบบน้ำผึ้งป่าดอกกาแฟซึ่งหายากมาก
0: ส่วนนี้ของคุณก็คือเป็นลาเต้ใช่ไหมคะ
1: ลาเต้ธรรมดา
0: ของซอยนี้นะคะเป็นมัทฉะค่ะลาเต้นะคะก็เขาจะเอาแบบว่าชาค่ะเกรดพรีเมียมเลยมาจากเกียวโตนะคะที่กับฟองนมที่แบบชิมแล้วมันละมุนมากเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: เป็นไง
0: ละมุนอ่ะ
1: เหมือนอยู่ญี่ปุ่น
0: เหมือนนี่เหมือนจริงนะเหมือนฟิลอยู่เกียวโตแล้วเนี่ยที่แบบอยู่ริมน้ำอย่างเงี้ย
1: หอมๆละมุนละมุนเหมาะกับการแบบดูวิวมาก
0: ชิวๆเลยค่ะต้องมาดื่ม
1: ดื่มแล้
0: ววันนี้ปิดเสียงมือถือตอนถ่ายงาน
1: โทษทีผมโอ้อันนี้ต้องรับอันนี้ต้องรับเลยฮัลโหลอ๋อถึงแล้วเหรอได้ๆเดี๋ยวนัดเจอกันตรงที่เดิมโอเคโอเคเออได้
0: ได้ถึงมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะ
1: วางกดวางแล
0: ้วอุ้ยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะได้เจอกับเจไอเต๋อแล้วค่ะอุ้ย
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมภัตตาคารไทยบริษัทณัฐสุรงค์จำกัดและรายการเปรี้ยวปากช่อง3เปิดตัวโครงการคลุกเคล้าข้าวแกงในงานเปรี้ยวปากเฟสติวัลและจัดเสวนาข้าวแกงจากจานบ้านๆสู่อาหารประจำชาติถ่ายทอดแง่มุมของข้าวแกงไทยที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านอาหารของไทยภายในงานยังได้มีการจัดทำบูธโครงการคลุกเคล้าข้าวแกงที่มีข้าวแกงหลากหลายครบรสทั้งนี้สรุปผลจากเวทีแถลงข่าวและเสวนาพร้อมที่จะร่วมกันผลักดันข้าวแกงสู่มรดกอาหารแห่งเอเชียข้าวแกงไม่เพียงเป็นสตรีทฟู้ดที่คนไทยจำนวนมากรับประทานกันเป็นมื้อด่วนแบบง่ายๆหากแต่รสชาติอร่อยและราคาที่เข้าถึงได้ทั้งยังเป็นร้านอาหารไทยที่เสมือนตัวแทนประเทศไทยกระจายไปทั่วโลก

0: Arena versus Miss Universe กรุงเทพมหานคร
1: ดวงจันทร์วันเพ็ญมังกรสดสีแรกถ้ามีทองก็ห้ามตา
2: ไม่นานหรอก
3: สวยมากเลย
4: มั่นปีนี้แต่ว่าแต่งปีหน้าค่ะ
5: โชคดีค่ะที่ได้เกิดเป็นลูกของความนี้ค่ะ
2: ราศีที่ในช่วงนี้พ่อแม่ให้โชค
6: อาทิตย์นี้พบกับทาสหมาตัวยง
7: คุณหญิงหน่อยสุดารัต
8: น์และมีน้องเมาเท่นด้วยนะคะ
9: แล้วพบกันค่ะ
8: ในรายการเพชรแพเน็ตรักนี้มีหางนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 3ค่ะ
10: โอ้ยจนกว่าจะรับผิด
11: ถ้าพี่หมื่นทายาให้ข้าก็ช่วยข้าได้มากแล้ว
12: เหตุใดข้าถึงชอบมองอ้อเจ้าทั้งยามหลับและยามตื่นกันหน
13: อคุณเป็นใครอ่ะกล้าได้ยังไงมาเกาะฉัน
14: เราสองคนสัญญาว่าเราจะรอกันและกันคงจำไม่ได้เลยหรอกไข่มุก
15: เมื่อมันไม่กลัวความตายก็ให้มันตายสมใจมันหน่อยสิคราวนี้กูจะไม่ให้มึงหนีไปไหน

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: หวังว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจทำให้งานเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของน้องเพชรเนี่ยดังทะลุฟ้าเลยนะครับ
3: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะพวกเราเต็มที่กันทุกคนค่ะ
4: ใช่ครับแล้วก็น้องเพชรเขามีของอยู่แล้วด้วยครับ
2: โอเคครับดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่อา
5: จ่ายข่าวเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้ปังแน่นอนค่ะ
2: โอเคถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเราจบประชุมในเท่านี้ครับ
3: ยังไงไปปิ้งนะคะทุกคน
6: ไปกินข้าวด้วย
2: เดี๋ยวก่อนสิคะน้องดาว
5: มีอะไรเหรอคะ
2: น้องดาวคอนเฟิร์มสคริปต์ของเพชรพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
5: นี่ค่ะถ้าพี่อยากจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกดาวได้นะคะ
2: น้องดาวน้องดาวลงทุนเขียนเองแบบนี้พี่เอกว่าสมบูรณ์แบบอยู่แล้วค่ะ

0: สคริปต์หอยเพชรมันดีงามเวอร์มาก
1: ทรายบอกแล้วไงคะว่ายายคุณหนูเนตดาเขาปกป้องพี่เพชรสุดชีวิตเขาไม่มีทางเปิดเผยไปหรอกเพราะพี่เพชรเคยฆ่าคน
0: แบบนี้ก็ดี

0: สะใจดีพรุ่งนี้ก็ถึงวันงานแล้วฉันจะแฉความจริงไหว้เพชรเป็นคนยังไงให้ทุกโซเชียลได้รู้เลยแล้วเรามาดูกันว่าเนตรดาวเนี่ยจะล้มทั้งยืนเลยไหม
1: คอกอกแตกตายไปเลยมั้งคะ
2: คุณเอกครับ
0: ไอ้หมัดแกได้แขกพิเศษขอเพชรพรุ่งนี้ไหม
2: เรียบร้อยครับผมจัดคนไปรับมาเรียบร้อยแล้วครับ
0: ดีมากฉันอยากจะให้ข้ามวันนี้ไปเร็วๆจังเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ไอ้เพชรมันย่อยยับ

ดำรงนายเป็นคนที่รู้ดีที่สุดคนหนึ่งว่าฉันโกหกแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เพชรก็คงไม่ได้มีโอกาสจนถึงตอนนี้พรุ่งนี้เพชรจะเปิดตัวเป็นศิลปินใหม่แล้วนะขอให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยเถอะ

0: ดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เต็มที่ล่ะพรุ่งนี้เนี่ยต้องไปเตรียมงานแต่เช้า
1: ครับหัวหน้าผมยินดีปฏิบัติตามคำสั่ง
0: อย่ามาล้อเล่นนะ
1: พูดจริงไปกินข้าวกันนะพอดีว่าผมอยากเลี้ยงข้าวเจ้านายสักมื
0: ้อได้สิที่ไหนล่ะ
1: เชิญเลยครับ
0: แต่งห้องหน้าอยู่ดีนะแล้วลุงลบล่ะ
1: เดี๋ยวก็กลับมาแล้วแหละดื่มอะไรก่อนไหมเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้
0: น้ำเปล่าก็ได้
1: โอเคตามสบายเลยนะดาว

0: ได้แล้วครับ
1: ขอบใจนะนายปลูกต้นทานตะวันด้วยเหรอ
0: พ่อฉันปลูกไว้อะพ่อบอกอยากให้ฉันเข้มแข็งแล้วก็หันหน้าสู้ปัญหาเหมือนกับต้นทานตะวันที่หันหน้าสู่แสงอาทิตย์
1: ลุงลบนี่เฉียบจริงๆเลยเนาะฉันขอให้ดอกทานตะวันนายเนี่ยบานในวันพรุ่งนี้วันที่ฝันของนายจะเป็นจริงนะ

0: สายแก้วสายแก้วสายแก้วเป็นยังไงลูกสบายดีหรือเปล่าสายแก้วกลับไปอยู่บ้านด้วยกันเถอะลูกกลับไปอยู่บ้านด้วยกันเถอะสายแก้วสายแก้วกลับไปอยู่ด้วยกันนะลูกทูนีเอเพชรเนี่ยมันจะเปิดตัวซิงเกิลใหม่ไปให้กำลังใจเหมือนกันนะสายแก้วสายแก้ว
1: ออกรถ
0: สายแก้วสายแก้วสายแก้วสายแก้วสายแก้วสายแก้วลูกไก่เพชรจะรอหนูอยู่นะลูก
2: สายแก้ว
3: เพชรเดือดยังอ่ะ
2: เนี่ยจะเดือดได้ไงเพิ่งใส่น้ำมันเข้าไปเอง

0: ือดแล้วนี่แผลมั้ยเนี่ยฮะเข้ามากอดซะแน่นเชียว
1: นี่แล้วนายจะมาแก้ฉันเหรอพี
0: ่นี่พอแล้วพอแล้วนะคะจะไหม้แล้วนั่นน่ะมาฉันทำเอง

0: าดเนี้ยก็ไม่น่าใช้ฉันทำเลยเนาะ
1: ก็ไม่นึกว่าจะขนาดเนี้ยนึกว่าจะทำกับข้าวเก่ง
0: เออฉันน่ะทำอะไรไม่เก่งเลยนอกจาก
1: นอกจากอะไร
0: หวังดีกับนายตลอดไป
2: ทำอะไรกินเหรอลูกหอมฉุยเชียวดาว
0: สวัสดีค่ะลุงนก
2: ลุงไม่คิดว่าหนูจะมา
1: ผมชวนดาวเขามากินข้าวด้วยนะครับพ่อ

0: ยิ้มอะไรครับพ่อไม่มีกินข้าวคร
1: ับ พ่อมีความสุขมากที่เห็นหนูดาวกับแกมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนครอบครัวเดียวกันพ่ออยากจะเก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจำให้มากที่สุด
0: เดี๋ยวพ่อมือถือก็ถ่ายภาพเก็บไว้ได้นะครับกินข้าวเลยครับ
2: เพชรจะไปพูดอย่างนั้นกับลุงลบได้ยังไงกล้องอ่ะมันเก็บได้แต่ภาพแต่ความประทับใจอ่ะมันต้องเก็บในความทรงจำใช่ไหมคะลุงนก
1: ใช่จ้ะถูกต้องที่สุด
0: คมซะขนาดเนี้ยคงต้องเอาหมูทอดเป็นรางวัลแล
2: ้วแหละ พอแล้วพอแล้วฉันไม่กินแล้วอิ่มแล้ว
1: หมูดาวโทษทีนะหมูดาวไม่ใส่แหวนมากแล้วเหรอ
2: ดาวถอนมั่นไปแล้วอะค่ะขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
1: เรื่องจริงแล้วพ่อกับแม่เขายอมเหรอ
0: ครับพ่อพ่อดาวเขาไม่อยากบังคับใจลูกอีกแล้ว
1: แล้วไงปฏิหารมีจริงแกอย่าโง่เอ้นะ
0: โอ้เอ๊ะอะไรของพ่อ
1: สั้นๆเลยนะจีบเลย

0: ขับรถไปไหม
1: ฮะ
0: เมื่อก่อนนายไม่มีรถเนี่ยนายยังไปส่งฉันที่บ้านได้เลยจำได้ไหม
1: จำได้สิ
0: งั้นนายไปส่งฉันเหมือนวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม

0: ถเมย์สนใจแล้วนะ
1: ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรียนสมัยม.ปลายเลยเนาะ
2: ถ้าเดินไปครับ

0: ขอตั๋วได้ไหมอ่ะ
1: จะไปทำอะไร
0: ไปหน้า
1: ขอตั๋วได้ไหม
0: เอาไปทำอะไร
1: ไปหน้า

0: ขอมือหน่อย
1: ใจตรงกันเลยเนาะ
0: ใจก่อนเลย

0: มีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สอง
1: เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าใจตรงกันอีก

ตั้งแต่ตัวรถเมล์อันแรกจนถึงตัวอันที่สองแล้วแสดงว่าเราผูกพันกันแล้วก็รู้จักกันมานานมากนานมากพอที่จะให้ฉันถามเธอว่าเป็นแฟนกันไหม

0: ในที่สุดฉันก็ยังไม่ดีพอใช่ไหม
1: เปล่าไม่ใช่นายแต่เป็นฉัน
0: หมายความว่าไง
1: นายมารู้ว่าฉันไม่ได้ดีอย่างที่นายคิดนายจะยอมยกโทษให้ฉันไหม
0: ไม่มีทางเธอทำท่าเข้าฉันหมายถึงว่าฉันไม่คิดว่าเธอจะทำอะไรผิดเพราะอย่างเดียวในชีวิตฉันที่ฉันเกลียดก็คือการโกหกถ้าเธอจริงใจกับฉันเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่เห็นว่าให้ฉันมายกโทษอะไรให้เลยหรือว่าเธอโกหกอะไรฉัน
1: เอาเป็นว่าขอให้ผ่านวันพรุ่งนี้ไปก่อนแล้วฉันจะให้คำตอบนายนะ

0: วไฟเนี่ยผมขอให้มันดรอปลงหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูให้มันดูทั่วๆแล้วก็ไฟพอโล่สำคัญนะพลาดไม่ได้เลยแล้วก็มอนิเตอร์หน้าเวทีเช็คด้วยนะครับเวลาเขาร้องเพลงเขาจะได้ยินนะสำคัญมากนะครับฝากด้วย
1: ค่ะ

0: หล่อมาก
1: อีสุด
2: เดี๋ยวเร่งไฟข้างหน้านิดนึงนะได้ไหมบอส
3: สว่างกว่านี้หน่อย
2: ขึ้นดีหน่อยขึ้นดีหน่อยขึ้นดีหน่อยนิดนึงนะฮะFollow เดี๋ยวลืม follow ตามพระเอกนะเดี๋ยวรอเข้ามาเนี่ยอย่าลืมนะเช็คให้ดี

0: คิดว่าน้องน้องใหม่จะทำได้ดีแค่ไหนคะ
1: ดีเกิน 100% แน่นอนค่ะ
0: คิดว่างานนี้ปังไหมคะ
1: ปังค่ะ
2: ทุกค่ะเบ็ดในพวกต้องทำ
0: ได้ค่ะแสดงว่านักร้องคนนี้ยอดเยี่ยมมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหน้าตาดีแล้ว
3: ได้สคริปต์ใหม่กับรูปของเหยื่อล่อเป้าแล้วใช่ไหม
4: เรียบร้อยครับ
3: งานนี้อย่าให้พลาดเลยเว้ยฉันจ่ายไม่อั้น
4: จัดเต็มครับผมขอไปท่องสคริปต์ก่อนนะครับวันนี้นายดังแน
5: ่นี่คุณเอกมาคุมงานเองเลยเหรอครับ
3: ไม่ได้สิเพชรงานนี้เป็นงานสำคัญของนายเลยนะฉันก็ต้องเต็มที่อยู่แล้ว
5: ผมไม่นึกเลยนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนไปได้ขนาด
3: คนเราเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความจริงเพชรนายรู้เรื่องที่ได้ดาวถอนมั่นกับฉันแล้วใช่ไหม
5: ครับ
3: แพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ยังไงฉันฝากได้ดาวด้วยนะเพชร

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเ

เชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้า Pearl Brush On Aura Pearl Brush On มีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบลัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: อกละมุนดีต่อใจมากโอ้ยหล่อที่สุดเลย
1: หล่อมาก
0: ๆคุณดาวนี่เป็นยังไงบ้างคะเพชรของก้างหล่อหรือเปล่าคะ
2: ถ้าบอกว่าไม่หล่อเนี่ยก็คงโกหกแต่ว่าน้อยกว่าลุงนกนิดนึงนะ
0: ไม่เป็นไรเนาะหล่อน้อยกว่าพ่อของตัวเองนิดเดียวเอง
2: แล้วนี่ลุงนกอยู่ไหนอ่ะไม่มาด้วยเหรอ
1: พ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตามมา
3: คุณลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับงานเริ่มยังครับ
3: ใกล้แล้วครับคุณลุงมาเชียร์เพชรเหรอครับ
4: ครับเพชรอยู่ไหนครับ
2: ถึงมาสัมภาษณ์ประมาณ 10-15 ทีนะ
4: คุณดาวค่ะน้ำค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: ครับเพชร
3: เป็นไงบ้างเพชร
5: ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับไม่รู้ว่าจะปล่อยไก่หรือเปล่า
6: ปล่อยไก่แล้วก็แล้วนี่อย่างนายเลยนะนั่นจะปล่อยหมัดเด็ดมัดใจสาวๆมากกว่ามั้งนะ
7: จริงค่ะหล่อออร่ากระจายขนาดนี้บอกเลยว่างานนี้ตายสงบตกสีชมพูเลยค่ะ
6: เออ
3: แคทรู้สึกว่าใครมา
4: ดอกท่านตะวันของเพชรบานแล้วพ่อดีใจด้วยนะ

0: ด้วยนะครับเฮ้ยคุณก็ซื้อเงินหัวร้อนไหมวะ
1: ผมร้องมากเลยล่ะร้องง่ายเห็นความรักของพ่อลูกเขาแล้วน่ารักกินใจแบบนี้อยากจะให้แฟนคลับของเพจเข้ามาเห็นบ้างจังเลยอ่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นผมว่าให้ลุงนกเนี่ยขึ้นไปเล่นดนตรีกับเพชรบนเวทีดีกว่าไหมครับพี่ขอนอกสคริปต์นิดนึงน้องดาวคงไม่ว่าอะไรนะคะ
3: ถามลุงนกก่อนดีไหมคะ
2: ต้องได้อยู่แล้วล่ะค่ะลุงนกเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนนะครับคุณลุงผมว่าถ้าเกิดลุงนกขึ้นไปเล่นดนตรีกับเพชรต้องเป็นภาพที่ประทับใจระหว่างลุงกับเพชรตลอดไปแน่นอนครับ
4: เจ้าเอกพูดดีนะผมว่าคุณนกเนี่ยขึ้นไปเล่นดนตรีกับเจ้าเพชรก็ดีนะครับ
0: ถ้าคุณสมภพเห็นดีด้วยผมตกลงครับ
5: ดีเลยค่ะเยี่ยมไปเลย
6: เยี่ยมครับเยี่ยมสุดยอดครับ

0: วะ
1: โอ้ยเอาปลาไปโรงพยาบาลหน่อย
0: จับฉันมาทำไมวะปล่อยดิ
2: พี่เบิ้มใช่ไหม
3: เธอเป็นใครอ่ะรู้จักฉันได้ยังไง
2: รู้สิฉันชื่อสายแก้วเป็นน้องสาวพี่ดำ
3: ฮะ
2: ปล่อยเขา
3: น้องไอ้ดำเหรอเดี๋ยวแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเมื่อวานฉันเพิ่งก้าวขาออกจากสถานพินิจเธอก็ส่งไอ้คนพวกนี้ไปจับฉันมาขังที่เนี่ยนะมันคืออะไรอ่ะเธอเป็นน้องไอ้ดำจริงหรือเปล่าม
2: ันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฉันขอโทษแทนลูกน้องฉันด้วยฉันแค่อยากให้พี่มาพักรอที่นี่เพื่อเป็นแขกเซอร์ไพรส์ให้กับพี่เพชร
3: ไอ้เพชรเหรอแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะฉันคิดถึงมันมากเลยอ่ะฉันไปเจอมันได้ไหม
2: ขึ้นรถสิเดี๋ยวฉันจะพาพี่ไปเดินนี้แหละ

0: มว่าพ่อจะดังกว่าผมนะดูพ่อดิเล่นแป๊บเดียวก็ได้แล้ว
1: เอ้านี่ใครนบพ่อเพชรนะครับ
0: โอ้โหดูดาวนี่ไม่ถามเลยพ่อ
2: ขอโทษทีค่ะคือดาวคิดว่างานวันนี้มันต้องสนุกแล้วก็อบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวมากๆเลยค่ะ
1: แต่ลุงก็แอบเสียดายนะอยากให้สายแก้วเข้ามาด้วยถ้าเขามาวันนี้นะจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์จริง
2: ๆไม่มีข่าวคราวเลยเหรอคะ
1: เมื่อวานเห็นสายแก้วเข้ามาด้อมๆ มองๆแถวคอนโดลุงจะเข้าไปทักเขาก็หนีไปซะก่อน
2: ทั้งนั้น
1: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตามเจอ

0: จะเจอได้ไงอะพ่อที่อยู่ก็ไม่มีสักอย่างเลยนะ
1: แต่พ่อจำทะเบียนรถสายแก้วได้พ่อบอกเพื่อนๆที่ขับแท็กซี่ถ้าเจอรถของสายแก้วให้รีบติดต่อกลับมาด้วย
0: ซายมันชอบน้อยใจว่าไม่มีใครรักมันนะพ่อผมเลยอยากให้มันได้ยินที่พ่อพูดเมื่อกี้จริงๆเลยมันจะได้รู้ว่าพ่อเป็นห่วงมากแค่ไหน

สวัสดีครับทุกคนแล้วเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอปรบมือดังๆเชิญพบกับเพชรเจ้าของบทเพลงลูกผู้ชายหัวใจ

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับกับบทเพลงลูกผู้ชายหัวใจเพชรนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพชรอีกครั้งนึงครับ
1: ครับ
0: น่าชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับร็อกเกอร์หนุ่มไฟแรงอย่างเพชรที่ครบเครื่องทุกอย่างใช่ไหมพวกเรา
1: ขอบคุณครับแต่ความจริงคนที่น่ายกย่องมากที่สุดก็คือพ่อของผมครับ
0: เฉียบไหมล่ะครับ
2: โอ้โห
0: นี่พ่อนพนี่ก็เป็นนักดนตรีระดับตำนานท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่เรียกว่าลูกไม้หล่นเม็ดไกลต้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยคุณพ่อยังเป็นตำนานของดนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าผมจะดีจะเลวจะสุขหรือจะทุกข์คุณพ่อก็ไม่เคยทิ้งผมไปไหนผมอยากจะบอกกับพ่อว่าผมรักพ่อนะครับ

0: ลุงก็ต้องขอบคุณดาวมากนะความฝันของเจ้าเพชรมันเป็นจริงแล้ว
1: เอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลูกผู้ชายที่ชื่อเพชรกันต่อครับเพราะว่านอกจากครอบครัวที่เพชรให้ความสำคัญแล้วเนี่ยเขายังให้ความสำคัญกับคำว่าเพื่อนมากๆเลยนะครับ
2: ใช่ครับที่ผมแต่งเพลงลูกผู้ชายหัวใจเพชรขึ้นมาก็เพราะดำรงเพื่อนรักของผมเขาเป็นคนให้แรงบันดาลใจผมมาครับ
1: งั้นแสดงว่าวันนี้เพื่อนของเพชรก็ต้องมาด้วยสิครับนายครับในนี้ใครเป็นเพื่อนเพชรบ้างครับ
2: ไม่น่ามีนะครับผมไม่ได้บอกใครเลย
1: ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับนายครับใครเป็นเพื่อนเพชรขอแสดงตัวหน่อยครับ
3: ดาวไม่ได้เขียนสคริปต์แบบนี้นี่คะ
4: ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่า
5: ดาวก็เออถ้าหนูดาวไม่ได้เขียนแล้วใครทำอะครับ
6: ผมก็ไม่ได้เติมนะครับหรือว่าเพื่อนของเพชรเขาดูจริงๆนะครับ
7: ผมว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อนเจอกันบนเวทีแบบเนี้ยมันน่าจะซึ้งใจหรอก
3: แต่ดาวกลัวว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะคุมไม่อยู่นะคะ
6: น้องดาวคิดมากไปหรือเปล่าคะสดๆแบบนี้ดีแล้วน่าจะมีเรื่องประทับใจเกิดขึ้นอีกแน
8: ่ๆนี่เหตุการณ์สดๆเลยนะครับเนี่ยโหเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานกลับมาพบกันอีกครั้ง
1: งั้นขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเพื่อนของเพชรเนี่ยชื่ออะไรครับ
9: ชื่อเบิ้มครับ
1: ชื่อเบิ้มแล้วไปเจอกันที่ไหนล่ะครับ
9: สถานพินิจครับ
10: ฮะสถานพินิจ
11: สถานพินิจ
12: สถานพินิจเหรอ
13: เจ๋อเนี่ย
14: น
13: ี่
14: ใช่
7: นี่มันอะไรกัน
8: ผมจะตายอีกแล้วอะไม่เคยเข้าสถานพินิจด้วยหรอ
15: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินเนี่ย
8: นิดมุกเยอะนะครับมุกใช่ไหมครับเนี่ย
2: เรื่องจริงครับผมกับเบิ้มเคยตั้งวงดนตรีกันตอนอยู่สถานพินิจ
16: สถานพินิจ
17: เรื่องจริง
18: เฮ้ยจริงด้วยเหรอ
19: สิ
3: ยังไงไว้เด็ดทีมงานเขาไม่รู้เรื่องที่แกเข้าสถานพินิจหรอก
9: ข้อมูลทาง PR บอกว่าเพชรจบอาชีวะแล้วก็มาเป็นนักร้องที่ขับแค่นี้เองตกลงยังไงแน่แบบนี้เพชรปกปิดข้อมูลที่เคยเข้าสถานพินิจใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่นะครับผมไม่เคยเขียนอะไรแบบนั้น
9: เพื่อนโผล่มาเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ยอมรับความจริงได้แล้วมั้ง
0: นั่นสิตกลงยังไงคะ
6: นั่นน่ะสิคะ
9: นั่นน่ะสิคะยังไงคะ
2: ผมขอยืนยันครับผมไม่เคยปกปิดประวัติของผม
7: เฮ้ยนี่มันอะไรกันน่ะเจ้าเอกแกไปจัดการให้เรียบร้อยอย่างนี้นะก่อนที่เรื่องจะแย่ไปกว่านี้
6: ไม่น่าทันละครับคุณแอร์คือเราปกป้องตอนนี้ก็เท่ากับว่าบริษัทของเรายอมรับว่าโกหกนะครับ
9: ดาวขอโทษค่ะดาวเป็นคนเปลี่ยนประวัติเพชรเอง
8: เอ้าไม่ได
9: ้ดาวขอโทษค่ะดาวจะออกไปยอมรับกับทุกคนเองค่ะ
6: น้องดาวไม่ทันแล้วค่ะน้องดาว
9: ปล่อยค่ะ
6: นี่น้องดาวเอาเงินบ้างสิคะคือนอกไปตอนนี้พูดออกไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะไม่มีใครเชื่อน้องดาวหรอก
9: โดนคดีอะไรเหรอคะติดกี่ปี
3: เนี่ยขอโทษสิวะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
2: เพื่ออะไรฉันจัดการผมขอพูดอะไรหน่อยนะครับผมไม่ได้โกหกใคร
3: คยมีคดีติดตัวแบบนี้แล้วมาเป็นนักร้องจะไหวเหรอคะ
9: ใช่แบบนี้จะเป็นแบบอย่างให้เยาวชนได้ยังไงอะนะคะ
3: นั่นน่ะสิคะมีคดีติดตัวแล้วมาเป็นนักร้องแล้วไม่ยอมพูดความจริงอย่างนี้เนี่ยนะคะ
9: ขอคำตอบด้วยนะคะ
3: น
9: ั่
3: นน่ะส
9: ิ
3: คะ
9: พี่น้องขอคำตอบด้วยค่ะเพชรเยาว
2: ชนใช่ผมเคยมีคดีติดตัวแต่ผมก็เป็นคนมีหัวใจมีความรู้สึกแบบทุกคนในห้องนี้นะครับแล้วผมก็ไม่เคยต้องการอะไรเลยนอกจากโอกาสที่จะอยู่ในสังคมเดียวกับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมองว่าผมมันต่ำต้อยไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกับทุกคนผมก็จะไปเดี๋ยวนี้แหละครับ
3: เดี๋ยวเฮ็ดอย่าเพิ่งไป
11: ค
3: ุณน้องมาด้วยค่ะ
11: น้องดาวจะไป
3: ไม่ได้ค่ะดาวจะปล่อยให้เพชรรับกรรมคนเดียวไม่ได้ปล่อยค่ะพี่เอก
11: ขอช้าหน่อยนะครับรู้มาก่อนหรือเปล่าเขาไม่ต้องร้องมีประวัติที่ดีแบบนี้ครับ
3: ใช่ไหมครับแต่พวกเราต้องอยู่แล้วใช่ไหมครับ
11: ขอบคุณครับ
12: ยังไงครับ
3: ยังไงคะคือเรื่องนี้เราขัดรู้มาก่อนเลย
11: ว่าไงครับคืออย่างนี้นะครับคือทางบริษัทเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแถลงข่าวทีนะครับ
12: แล้วที่เพื่อนก็พูดแบบนั้นแล้วครับ
11: เดี๋ยวยังไงเราต้องพิสูจน์อีกทีครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับคือตอนนี้ทางเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับต้องขอโทษด้วยนะฮะ
13: เวลาฝันสลายเป็นยังไงรู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือยังล่ะพี่เพชร
14: พี่หมัดโทรมาบอกว่าทีมเก็บไปเบิ้มพร้อมนะครับ
11: ยักษ์ไอ้เพชรโอ้ยเฮ้ยจะจับทุ่นที่ไหน

0: ไปไปลุงเป็นใครอ่ะมาช่วยฉันทำไม
1: ฉันนบพ่อไอ้เพชรมัน
0: ฮะพ่อไอ้เพชร

0: ก็ตอนนี้เนี่ยดาวกำลังตามหาเพชรอยู่ทำไมจะไม่ใช้จังหวะนี้รวบหัวรวบหางเนี่ยดาวไปเลยล่ะ
1: เธอไม่เป็นห่วงเพชรบ้างหรอสายแก้วอยากเล่นบทในเอกแสนดีก็เล่นไปคนเดียวสิไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับฉันด้วย
2: พอดีว่ามีสายมาบอกพี่ว่าเห็นเพชรมาหลบอยู่ในบ้านในสวนแถวบางใหญ่ค่ะ
1: จริงเหรอคะเจอเพชรแล้วเหรอคะเงียบจังเลยนะคะเหมือนไม่มีใครอยู่เลย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: เธอสบายดีไหมฉันหมายถึงคนของเราไม่ได้ทำอะไรเธอเจ็บใช่ไหม
1: คุณแคลร์คะถ้าคุณมีอะไรจะพูดกับฉันก็พูดมาเลยเถอะค่ะไม่ต้องอ้อมค้อมหรอก
0: ถ้าเธอไม่รังเกียจเธอเล่าให้ฉันฟังหน่อย

0: ็เธออยากฉันรับผิดชอบไม่ใช่หรอฉันเองหมดสติไปหลายเดือนถ้าฉันรู้เรื่องเร็วกว่านี้ฉันคงพยายามที่จะหาทางติดต่อแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างอย่างที่เธอต้องการ
1: นี่คุณอยากรู้จริงๆหรือว่าคุณแค่เล่นไปตามบท
0: ฉันอยากรู้จริงๆก่อนที่เฮลิคอปเตอร์ตกคุณจินลาบอกฉันว่าถ้าเธอตายไปคงไม่มีใครเสียใจ
1: อะไรนะจินมันบอกคุณอย่างนั้นเหรอ

0: สนับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: จีนมันบอกคุณอย่างนั้นเหรอมันไม่รู้เลยหรือยังไงว่าฉันเป็นยังไงตอนรู้ข่าวมันอะ
2: จีนไปสัมภาษณ์คุณแขรุณเป็นไงบ้างเสร็จหรือยังจ๊ะโทรมาเล่าให้ฟังหน่อย
3: นานแล้วนะทำไมยังไม่ติดต่อมาอีกวะจีน
4: มีรายงานด่วนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ว่าเฮลิคอปเตอร์ของคุณแขรุณกัญจทาราผู้บริหาร TGL Group ได้ประสบอุบัติเหตุตกลงบริเวณพื้นที่ของจังหวัดนครนายก
5: ขณะนี้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิต2รายนะคะคือนักบินและทีมงานของคุณแขดรุณที่บินไปพร้อมกับคุณแขดรุณเพื่อสัมภาษณ์ค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบรายงานให้ทราบอีกครั้งนะคะ
3: ถึงข่าวมันจะออกมาแบบนั้น
1: แต่ฉันก็ยังไม่เชื่อว่าเพื่อนฉันจะตาย
5: มีความตายทั้งคนคุณจะไปรับผิดชอบไหมเลยหรือไง
1: เพราะว่าฉันยังอยากจะเชื่อว่ามันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเพื่อนของฉันแต่สุดท้ายแล้วปฏิหารมันก็ไม่มีจริง
3: ฉันขอโทษนะ
1: แต่สิ่งที่มันมีอยู่จริงอ่ะคือความทุเรศของพวกคุณที่ไม่มีแม้แต่คำว่าขอโทษให้กับเพื่อนของฉันด้วยซ้ำจิลล่าเพื่อนของฉันเป็นคนดีค่ะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าฉันกับมันต้องจากกันเร็วขนาดนี้

0: ฉันเห็นใจแล้วก็เสียใจที่คุณต้องเสียเพื่อนรักไปแต่คุณรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นอุบัติเหตุซึ่งพอมันเป็นอุบัติเหตุคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไร
1: แล้วยังไงคะคุณจะเรียกตำรวจมาจับฉันไหมล่ะก้าวสิเรียกมาเลย
0: ไม่หรอกฉันรู้ว่าที่คุณทำแบบนี้เพราะคุณรู้สึกผิดกับคุณจินลา
1: ทำไมฉันจะต้องรู้สึกผิดกับมันด้วยอ่ะ
0: เพราะที่จริงคนที่ต้องอยู่บนหอคือคุณคุณต้องเป็นคนที่มาสัมภาษณ์ฉันแต่คุณให้คุณจินลาไปแทน
2: แกอยากตอบแทนฉันนะฉันมีงานให้แกทำ
3: งานอะไรไฮโซแคลร์แขดรุนกันจะทรา

0: คุณมีอะไรจะถามฉันอีกไหมคะถ้าไม่มีอะไรฉันขอตัว
1: ครูวันขอบคุณนะ
0: เรื่องอะไรคะ
1: ไม่มีอะไรฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเป็นคุณจินลาฉันอยากขอบคุณที่คุณรักเธอมากขนาดนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดนะมันเป็นอุบัติเหตุเลิกโทษตัวเองได้แล้ว

0: คุณโอเคไหมแล้วเมื่อกี้นี้คุณคุยอะไรกันนะทำไมถึง
1: ค่ะไม่ได้โกรธคุณแค่หรอกเธอโกรธตัวเองอะที่จริงคนที่ต้องขึ้นไปอยู่บนหอก็คือวันแต่วันเขาให้ฉันไปแทนเขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ฉันตาย
2: คุณวันรักคุณมากนะครับพอดีผมไม่ได้เล่าให้คุณฟังที่ผมเจอคุณวันตอนที่อยู่บ้านเก่าคุณเธอกำลังโดนเจ้าหนี้ของคุณตามทวงหนี
1: ้แล้วมันทำอะไรเธอหรือเปล่าย
2: ังครับพวกนั้นจะให้คุณวันใช้หนี้แทนคุณ
1: ไม่ได้นะทำอย่างนั้นไม่ได้อะฉันต้องไปคุยกับพวกนั้นเอง
2: ไม่ต้องหรอกครับผมจัดการอบรมพวกนั้นเรียบร้อยแล้วครับแต่ที่ผมจะบอกก็คือถึงแม้คุณวันจะเข้าใจว่าคุณตายไปแล้วแต่เธอก็พยายามจะปกป้องบ้านหลังนั้นแทนคุณให้ดีที่สุดครับ

0: ฉันขอร้องเลยนะครั้งนี้คุณอย่าเอาเรื่องเธอเลยฉันไม่อยากให้เธอมีคดีติดตัวช่วย
1: คุณไม่ต้องพูดอะไรละตุลแต่ไปจัดการเรื่องนี้ยังไงก็ได้ให้จบดีที่สุดได้

0: ขอคุณอีกเรื่องอ่ะสมุดพาสฉันอยู่บนรถใช่ไหม
1: ไม่ได
0: ้ฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรเลย
1: คุณไม่ต้องพูดผมก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการจะไปคุณต้องการจะไปเยี่ยมป้าคุณก็เลยเอาสมุดพาสนั้นมาอ้างใช่ไหม
0: ฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันอยากไปอ่ะฉันรู้หน้าที่ฉันรู้ว่าวันนี้ต้องทำอะไรฉันจะฝากให้คุณไปแทนต่างหากหรอก
1: แต่วันนี้คุณเพิ่งทำงานวันแรกอ่ะผมไม่อยากทิ้งคุณไว้คนเดียว
0: ฉันเข้าใจแต่ป้าฉันรอไม่ได้ตอนนี้ทุกวินาทีของป้ามีค่ามากที่สุด

คุณช่วยเอาสมุดภาพนั้นไปให้ป้าแทนฉันหน่อยนะบางทีป้าอาจจะจำได้แล้วก็อาจจะรู้สึกดีขึ้น

0: คุณคริสมีอะไรเหรอคะ
1: อ๋อพอดีผมเห็นคุณกลับมาทำงานวันแรกนะครับก็เลยอยากมาแสดงความยินดีด้วย
0: อ๋อจะเรียกว่ามาทำงานวันแรกก็คงไม่ได้หรอกค่ะน่าจะเรียกว่ามาบำบัดมากกว่าคุณปู่กับชาญอยากให้ฉันมาที่นี่เผื่อว่ามันจะช่วยให้ความจำของฉันกลับมานะคะ
1: จริงด้วยผมลืมไปเลยว่าคุณความจำเสื่อมแต่แค่เห็นคุณแคร์กลับมาผมก็ดีใจมากแล้วล่ะครับ
0: อ๋อพอดีคุณชาญเขามีเอกสารให้ฉันดูอะค่ะถ้าคุณคริสไม่มีอะไรฉันขอตัวทำงานต่อก่อนนะคะ

0: คุณแพรจำความลับของตัวเองได้ไหมครับ
1: ความลับของฉันเหรอ
0: ใช่ครับความลับที่มีแค่คุณกับผมที่รู้
1: มีประชาสัมพันธ์โทรไปให้คุณโรสลบคลิปออกจากในเพจเหรอคะคุณโรสคะต่อให้คุณโรสลบไปคนอื่นก็แชร์ได้อยู่ดีอะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณโรสจะคิดเองแล้วกันนะคะผู้หญิงคนนั้นเหรอคะก็คงจะเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่ฮอตกตายอะค่ะแต่คุณโรสจะไปเล่นข่าวยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะคะช่าขออย่างเดียวเลยค่ะเรื่องนี้ช่ากับบริษัทไม่เกี่ยวนะคะ
2: Trace.

0: ไปไหนทำไมไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยฉันทีฉันอยากเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เราจะไปไหนกันคะ
1: ไปที่ที่จะทำให้ความจำคุณกลับมาครับเชิญครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมถือวิสาสะหยิบการ์ดคุณมาเลยเชิญครับชั้นนี้เป็นชั้นพิเศษที่จะมีแต่ผู้บริหารระดับ C level ขึ้นมาได้เท่านั้นแหละครับ
0: มันเป็นชั้นอะไรเหรอคะทำไมถึงดูลึกลับจังเลย
1: ก็เป็นชั้นที่เอาไว้เก็บเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทนะครับโดยเฉพาะห้องนี
0: ้ห้องอะไรเหรอ
1: นี่คุณจำห้องนี้ไม่ได้จริงๆหรอครับห้องนี้เป็นห้องที่คุณเอาไว้เก็บแบบแผนโครงการต่างๆของบริษัทครับ
0: หมายถึงพวกแบบบ้านแบบคอนโดเหรอคะมันดูเป็นความลับขนาดนั้นเลยเหรอคุณขับอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ครั้งแรกที่คุณพาผมขึ้นมาที่นี่ผมก็ถามคำถามเดียวคุณนี่แหละครับแล้วคุณก็บอกว่าที่ต้องเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นพิเศษขนาดเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดรอดออกไปคู่แข่งอาจจะก๊อปปี้แล้วก็ไปทำก่อนได้ครับคุณพอจำอะไรได้บ้างหรือยังครับ
0: ยังค่ะคงต้องใช้เวลาหน่อยยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่พาฉันมาที่นี่เราลงไปกันนะคะต้องไปทำงานต่อ
1: เดี๋ยวก่อนเลยครับคุณแพรนี่คุณจำไม่ได้จริงๆเหรอว่าเราเคยขึ้นมาทำอะไรกันที่นี่

0: ดีไม่ใช่หร
1: อคุณแคลร์คุณก็รู้ว่าถ้าชาไม่เห็นเราอยู่กัน2คนนะมันจะเป็นยังไง
0: อีแคลร์จะเป็นยังไงล่ะ

0: มีคนขึ้นลิฟต์มานะครับ
1: อืมพอดีว่าฉันอยากเล่นซ่อนหากับชาก็เลยอยากรู้ว่าแฟนเธอจะหาเราสองคนเจอไหม
0: ผมออกไปก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวสิจะรีบไปไหนล่ะแบบนี้ก็ตื่นเต้น

0: ถ้าจะเข้าห้องนี้ได้ก็ครับ
1: ไม่ต้องห่วงห้องนี้ฉันเข้าได้คนเดียวเท่านั้นเป็นไงแบบนี้ตื่นเต้นดีไหม

0: ันไม่ทำแบบนั้นด้วยเหรอ
1: ใช่ครับนั่นแหละความลับของตัวคุณ
0: คุณจะทำอะไรอ่ะ
1: ทำให้ความจำคุณกลับมาครับ
0: อีกอย่านะเลิกทำแบบนี้กับฉันสักทีฉันเคยชอบคุณเพราะคิดว่าคุณเป็นคนดีอย่ามายุ่งกับฉันอีกฉันสัญญากับชาแล้วว่าจะไม่ยุ่งกับคุณ
1: แคร์แคร์แต่ผมคิดถึงคุณนะ
0: อย่านะ
1: แคร
0: ์ปล่อยฉันปล่อยฉันนะ

0: าถ้าขึ้นมาที่ชั้นนี้ได
1: ้คุณรีบเปิดประตูเร็ว
2: โอ้ฉันต้องทำยังไงอะ
0: มองไปที่กล้อง

0: พอดีผมต้องขึ้นมาแบบโครงการเอทริฟอ่ะคุณก็รู้ว่ามีแต่แคร์ที่เปิดห้องนี้ได้
1: ใช่คริสกับฉันจะขึ้นมาดูแบบแค่นั้นเองอ่ะงั้นเราไปกันเถอะเดี๋ยวถ้างั้นก็เปิดสิฉันก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันได้สิ

0: มื่อกี้ฉันอาจจะไม่ได้มองที่กล้องอ่ะขอลองใหม่นะนี่เธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าระบบล็อกนี้มันดีที่สุดแล้วถ้าสแกนไม่ผ่าน3รอบเนี่ยระบบมันจะล็อกอัตโนมัติถึงตอนนั้นก็ต้องเรียกช่างจากต่างประเทศมาเซตระบบใหม
1: ่ผมติดต่อไปทางต่างประเทศเรียบร้อยแล้วครับคุณชาติยังไม่ทราบแต่ระบบเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่6เดือนที่แล้วพอดีว่าตอนนั้นคุณแคลร์เขาพักรักษาตัวอยู่ผมเลยไม่ได้ให้ช่างเขาเข้ามาตอนนี้คุณแคลร์หายดีแล้วทางนู้นเขายืนยันว่าจะเข้ามาภายในเดือนนี้ครับ
0: แน่ใจนะว่าเป็นที่ระบบ
1: คุณชาติหมายความว่ายังไงคุณชาติก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่ามันเป็นที่ระบบและอีกอย่างนะครับผมว่าที่คุณชาทำเนี่ยมันไม่เหมาะคุณชาไม่ควรมาออกคำสั่งอะไรกับแคลร์คนเดียวที่จะสั่งแคลร์ได้ก็คือท่านประธานคนเดียวเท่านั้นถ้าคุณชาไม่มีอะไรแล้วเชิญลงไปข้างล่างดีกว่าครับ

0: คุณขึ้นมาทำอะไร
1: ฉันไม่ได้อยากขึ้นมาคุณคริสเป็นคนพาฉันขึ้นมาเขาบอกว่าคุณแคลร์เคยพาเขาขึ้นมาที่นี่เขาก็เลยพาฉันมาเผื่อว่าความจำฉันกลับคืนมาไงนี่คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณแคลร์กับคุณคริสเขาเคยขึ้นมาที่นี่กันอะ
0: ลงไม่ได้ละ
1: เดี๋ยวคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี
2: ่ ออร่าโอเมก้า 3 สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDLหรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถ

ได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: นี่ฉันขอบคุณจริงๆนะ
1: คุณเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นเชื่อฟังในสิ่งที่ผมพูดจะดีกว่านะ
0: คุณพูดดีๆไม่เป็นหรอไงที่จริงเนี่ยฉันไม่จำเป็นต้องขอบคุณคุณก็ได้นะเพราะถึงยังไงเครื่องสแกนนั้นมันก็เสียอยู่แล้ว
1: เครื่องสแกนนั้นมันไม่ได้เสีย
0: ไม่เสียหรอแล้วทำไมฉันถึงสแกนไม่ผ่านอ่ะในเมื่อฉันก็หน้าเหมือนคุณแคร
1: ์ก็เพราะว่าในระบบเนี่ยมันเป็นม่านตาของแคร์ไม่ใช่ของคุณ
0: แล้วอย่างนี้คุณจะทำยังไงอ่ะ
1: ผมไม่รู้ไง
2: ฉันรู้นะว่าระหว่างเราอะมีเรื่องที่เคยเข้าใจผิดกันแต่ว่าตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ฉันอยากคุยกับวิศวกรที่ดูแลระบบล็อกห้องนิรภัยคริสว่านางแคลร์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นตัวจริงหรือเปล่า
1: ทำไมถามงั้นนะชา
0: ก็วันนี้ชาเรียกทีมชาให้เขาติดตั้งเครื่องสแกนหน้าห้องนิรภัยไปตรวจเครื่องอะเขาบอกว่าเครื่องไม่ได้เสีย
1: หมายความว่าไง
0: คริสเคยสงสัยไหมว่านางแคลร์ที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม
1: ผมไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะก็ที่เราเห็นอยู่ก็แคลร์นี
0: ่ก็ใช่แล้วเห็นภายนอกอาจจะดูเป็นแคลร์ไงแต่ภายในใครจะไปรู้แล้วมันไม่แปลกเหรอตั้งแต่ที่ไอชานพากลับมาเนี่ยนางแคลร์มันก็ดูแปลกๆอ่ะ
1: คือถามว่าแปลกไหมมันก็แปลกแต่แคลร์ความจำเสื่อมนี
0: ่แล้วถ้าเกิดไอชานมันเอาคนอื่นมาสวมรอยว่าเป็นนางแคลร์แล้วอ้างว่าความจำเสื่อมล่ะ
1: งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าแคลร์ที่เราเห็นอยู่นี่ตัวจริงหรือตัวปลอม
2: โดนผู้ชายที่ตัวเองหลงรักหัวปักหัวปั๊มทำขนาดเนี้ยมันเจ็บไหม
3: คุณจะฆ่า
4: ชาเดี๋ยวก่อนชาชาชาชา
2: จะโกรธอะไรขนาดนั้นเนี่ยฮะที่จริงเธอควรจะขอบคุณฉันมากกว่านะ
4: พอแล้วชา

0: เดี๋ยวคุณว่าคุณชาติจะบอกคุณปู่เรื่องห้องนิรภัยไปหรือยังอะ
1: ไม่หรอกคุณชารู้ว่าคุณปู่รักแคลร์มากเขาไม่กล้าทำอะไรโดยที่ยังไม่มีหลักฐานมันเสี่ยงเกินไป
0: แต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมคุณแคลร์ถึงได้อยากชนะคุณชามากขนาดนั้นถึงได้ยอมไปมีอะไรนั่นแหละฉันว่าถ้างั้นน่ะทำไมคุณแคลร์ไม่บอกคุณปู่ให้ไล่คุณชากับนลินออกจากบ้านไปเลยล่ะถ้าเกลียดกันจะทนอยู่บ้านเดียวกันทำไม
1: เป็นเพราะพินัยกรรม
0: พินัยกรรมเหรอพวกแกเป็นคนบอกให้คุณปู่แก้พินัยกรรมใช่ไหมแ
2: คลร์ฟังน้านะน้ากับชาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทิวาเรียกคุณสุธีมาเรื่องอะไรแต่พวกน้าก็ไม่เคยบอกให้คุณทิวาแก้พินัยกรรมอะไรอย่างที่เธอคิดนะ
0: หรอแล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยแล้วจะมายืนตรงเนี้ยมาขอส่วนบุญคุณปู่หรือยังไงขอส่วนบุญเหรอคุณแม่คะไม่แน่คุณพ่ออาจจะเรียกทนายมาขอแก้พินัยกรรมจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อรักคุณแม่มากแล้วก็ทนไม่ได้ที่เห็นใครมาทำร้ายคุณแม่ถึงตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครจะขอส่วนบุญใครกันแน่ไม่จริงคุณปู่ไม่มีทางเห็นพวกแกดีกว่าฉันถ้าแกเชื่อแบบนั้นจะมายืนดิ้นเป็นหมาถูกน้ำร้อนลวกตรงนี้ทำไมล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณพ่อยกทุกอย่างให้เราสองคนจริงๆถึงเวลานั้นฉันจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญกับโรงพยาบาลบ้าที่แกอยู่เอง
3: อิจฉามึงทำไม
4: แกแก
3: แบบนี้เหรอ
4: แก
3: ทำไม
4: ครับ
3: ทำไม
4: พอได้แล้วพอได้แล้วหยุดอะไรกันไม่รู้ว่าฉันคุยธุระกันอยู่เนี่ยฝากด้วยนะครับคุณสุธี
5: ได้ครับท่านผมขอตัวกลับก่อนครับ
0: คุณปู่เรียกคุณสุธีมาทำไมคะ
1: ก็อยากแก้พินัยกรรมนิดหน่อย
0: แก้พินัยกรรมทำไมต้องแก้คะหรือว่ามีคนบังคับคุณปู่พอไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็เลยบังคับให้คุณปู่แก้พินัยกรรมแทนนะสิฉันบอกแล้วไงว่าแม่ฉันไม่ได้ทำอ่ะเลิกเปาแหลได้แล้วใครๆเขาดูออกว่าพวกแกสองคนแม่ลูกอยากได้สมบัติคุณปู่จนตัวสั่น
1: แคร์ไม่มีใครบังคับอะไรปู่ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าปู่จะยกสมบัติส่วนหนึ่งให้ชาติมันก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่นะแต่เมื่อนรินทร์เขาเป็นเมียปู่ชาก็เหมือนลูกของปู
0: ่คุณปู่พูดแบบนี้หมายความว่าคุณปู่จะยกสมบัติให้พวกมันเหรอคะ
1: เรื่องทุกเรื่องจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อฉันตายแล้ว
0: หมายความว่ายังไงคะคุณฉันเข้าใจแล้วทุกคนก็เลยคิดว่าคุณปู่เนี่ยจะยกมรดกให้อีกฝ่ายก็เลยต้องทนอยู่ด้วยกันทั้งในที่เกลียดกันแล้วต่างฝ่ายก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้ออกจากบ้านไปเองถ้าอย่างนั้นฉันว่าคุณชาคงไม่ยอมปล่อยเรื่องห้องนิรภัยไปง่ายๆแน่เลยอ่ะคุณคิดหรือยังว่าจะทำยังไง

0: นี่คุณนี่คุณยังไม่ตอบฉันเลยนะ
1: เป็นยังไงบ้างแคลร์ไปทำงานวันแรก
0: ก็ดีค่ะ
1: แล้วพอจะจำอะไรได้บ้างไหม
2: ยังจำอะไรไม่ได้มากหรอกครับคุณปู่เขาจำได้อยู่เรื่องเดียวนั่นแหละครับคือเรื่องที่ว่าจะใช้งานผมยังไง
0: แล้ว

0: คุณว่าคุณปู่จะคุยเรื่องอะไรอ่ะ
1: ไม่มีอะไรหรอกผมมีหน้าที่ต้องคอยอัปเดตงานที่บริษัทให้คุณปู่ฟังทุกวันอยู่แล้วคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไปพักผ่อนเถอะ

0: รู้ไหมว่าฉันอยากจะคุยกับเธอเรื่องอะไร
1: เรื่องที่แคลร์จ้างดาราพวกนั้นมาเป็นเพื่อนใช่ไหมครับ
0: เรื่องแคลร์ที่จ้างดาราพวกนั้นมาเป็นเพื่อนเหรอนั่นแหละแคลร์ล่ะฉันไม่ได้แปลกใจอะไรเรื่องนั้นเลยแต่เรื่องที่อยากจะคุยกับเธอก็คือเรื่องของผู้หญิงที่บุกเข้าไปทำร้ายแคลร์เมื่อตอนกลางวันทำไมการรักษาความปลอดภัยมันถึงได้หละหลวมขนาดนั้นถ้าในมือเป็นปืนแล้วมันจะเป็นยังไง
1: ขอโทษครับคุณปู่แต่ผมกำชับให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกับฝ่ายอาคารเนี่ยตรวจสอบคนเข้าออกให้เข้มงวดแล้วครับ
0: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราจะจัดการเรื่องผู้หญิงคนนั้นยังไง
2: ข้าจัดการแล้วค่ะ
1: คุณออกไปรอข้างนอกก่อนผมจะคุยกับคุณปู่เอง
2: คุณปู่อย่าทำอะไรคุณวันเลยนะคะเธอแค่โกรธแทนเพื่อนนะคะ
0: แค่บอกว่าปู่จะทำอะไรเธอปู่ไม่คิดจะทำอะไรเธอซะหน่อย
2: แล้วที่คุณปู่ถามเรื่องที่ว่าจะจัดการกับผู้หญิงคนนั้นยังไงหมายความว่ายังไงอะคะ
0: ปู่หมายถึงผู้หญิงที่ชื่อจินลาตาพอปู่เห็นข่าวเมื่อตอนกลางวันก็ให้คนก็ไปสืบข้อมูลดูแต่ปู่ก็เพิ่งนึกออกว่าผู้หญิงที่ชื่อจินลานั้นอยู่กับใครตอนหอตกจานเธอรู้จักผู้หญิงที่ชื่อจินลาไหม
1: ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวครับคุณปู่ผมทราบแค่ว่าเธอคือคนที่มาสัมภาษณ์แคลร์ในวันที่เกิดเหตุคุณปู่มีอะไรหรอครับ
0: น่าสงสารเธอนะเธออยู่กับป้าสองคนแล้วพอเธอจากไปป้าของเธอก็เลย
2: คุณปู่เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
0: ไม่เป็นไรป้าคงรักเธอมากเหมือนอย่างที่ปู่รักแคลร์แล้วถ้าหากว่าปู่เป็นป้าของเธอปู่ก็คงจะทำใจไม่ได้เหมือนกันถ้าหากว่าป้าของเธอยังอยู่ปู่ก็อยากให้เยียวยาให้เธอบ้างชานฉันอยากจะฝากให้ดูแลเรื่องผู้หญิงคนนี้หน่อยถึงแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วก็ตามมีอะไรที่เราจะพอช่วยคนรอบข้างเธอได้ก็ให้ทำให้เต็มที่นะ
1: ได้ครับ
0: ส่วนแคลร์ปู่อยากให้แคลร์ใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้รู้คุณค่าของมันเพราะมีหลายคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งเหมือนหลานนะ
2: ค่ะ
0: ไปพักผ่อนกันได้แล้วเดี๋ยวจะคุยด้วยตอนนี้เองต่อจาน
1: ครับ
0: หวังว่าเธอคงไม่ลืมสัญญาที่ให้กับฉันไว้ใช่ไหม
1: ไม่ลืมครับ

0: แล้วที่คุณโผล่ไปแบบนั้นแล้วไปแสดงตัวเหมือนว่าคุณเป็นเพื่อนกับคุณวันเนี่ยคุณคิดว่าคุณปู่จะไม่สงสัยเลยนะฮะ
1: ฉันกลัวว่าคุณปู่จะสั่งให้คุณไปทำอะไรวัน
0: สั่งให้ผมไปทำอะไรเพื่อนคุณนี่นะคุณปู่เนี่ยนะจะสั่งให้ผมไปทำร้ายเพื่อนคุณไปฆ่าเพื่อนคุณอย่างนั้นเหรอนี่มันชีวิตจริงนะคุณไม่ใช่ในละครเราจะไปฆ่าใครง่ายๆได้ยังไงกันฮะ
1: หรอนั่นที่คุณทำกับฉันน่ะที่คุณทำกับฉันแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าฆ่าฉันเหมือนกันแหละ
0: เถียงเก่งนะเดี๋ยวนี้
1: ถ้าไม่อยากให้ฉันเถียงทำไมตอนที่เปลี่ยนหน้าฉันเป็นคุณแคร์ไม่เย็บปากฉันมาด้วยเลยล่ะ
0: เถียงเก่งขนาดนี้เดินกลับห้องคนเดียวเองได้มั้ง
1: ชอบคิดว่าฉันทำอะไรคนเดียวไม่เป็นหรอไงใกล้แค่นี้เองชอบ

0: คุณจะไม่เดินไปส่งฉันที่ห้องเหรอ
1: เดี๋ยวนี้เก่งแล้วนี่เดินกลับห้องเองแค่นี้สบายอยู่แล้ว
0: คุณโกรธอะไรฉันเนี่ยอ๋อนี่คือคุณโกรธเรื่องที่ฉันแอบฟังคุณคุยกับคุณปู่เหรอ

0: ฉันจะมาตามให้คุณไปทำหน้าที่คุณอะคุณยังไม่ได้ขึ้นไปตรวจห้องจะไม่ไปดูหรอว่ามีใครแอบเข้าห้องหรือเปล่า
1: หรือผมให้ตุลไปดูแล้วกันนะ
0: เดี๋ยวซ่อนอะไรไว้ในกล่องอ่ะขอฉันดูหน่อยสิ
1: ไม่มีอะไรหรอกคุณกลับไปก่อนไปเดี๋ยวผมตามไป
0: มันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับฉันแน่ๆเลยอ่ะขอดูหน่อย
1: ในนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณหรอก
0: ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับฉันทำไมไม่ให้ฉันดูอ่ะเอามาดูเลย
1: บอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิคุณ
0: คุณมีเรื่องอะไรปิดฉันอีกหรือเปล่าเนี่ยคำว่าคุณต้องซ่อนอะไรช่วยแน่ๆเลยอ่ะ
1: คุณทำอะไรเนี่ยไม่มี
0: นี่ที่ฉันยังไม่รู้เอามาดูก่อนคุณ

0: ผมอยากให้คุณใส่สร้อยเส้นนี้เอาไว้
1: แกจะไปบอกพ่อแกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นางแคร์ตัวจริงแกว่าพ่อแกจะเชื่อเหรอ
2: หน้าที่ของแม่ตอนนี้ก็คือทำเองก็ได้ให้พ่อกลับมารักแล้วก็ไว้ใจแม่ส่วนเรื่องนางแคร์ชาติจัดการเองค่ะ
3: อาจจะมีคนอื่นที่อยากจะให้เราเสียหายทั้งคู่ก็ได้นะคะ
4: นี่ก็เห็นอยู่ว่านี่แคร์ตัวจริง
2: ต่อให้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมก็แล้วแต่ยังไงมันก็ไม่รอดคุณแม
0: ่ครั้งนี้ผมจะยอมให้คุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้ามันยังเกิดเรื่องแบบนี้ผมจะใช้อำนาจที่คุณปู่ให้จัดการขั้นเด็ดขาด
5: ฉันเป็นใคร

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและ

0: เสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับเราจะเชื้อเชิญศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยครับมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่ทางรายการตั้งไว้นะครับแล้วก็มีโค้ช2สีเป็นผู้นำทีมนะแล้วก็ผลการตัดสินก็มาจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
3: สวัสดีครับ
2: พี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณณวุฒิ
4: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับวันนี้พร้อมปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
5: พร้อมมากมายเลยเวลาจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งทีไรเหมือนกับชีวิตผมเนี่ยชโลมด้วยน้ำทิพย์มันมีความสุขหูเคลือบทองตลอดเวลา
6: ทองไหลออกมาจากรูหู
2: ใช่ไหมฮะที่ไหลมานั่นคือทองไหมเหลืองๆนะ
5: ไม่ใช่นั้นน้ำหนวกครับ
2: พี่ๆของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะครับพี่ๆวงกลัดแบนครับ

0: นี
1: ่โอ้โหเป็นไงแน่นไหมฮะ
0: เขากลับมาแล้ว
1: ครับผม
0: มือทอมบอล
1: โอ้
0: แรกก็บวชไม่ศึกแล้ว
2: บวชสองอาทิตย์กลับมาได้ทำบอลใหม่แล้ว
1: พร้อมฮะโค้ชของเราของท่านก็พร้อมเช่นเดียวกันนะครับไปพบกับโค้ชเบิ้ลและโค้ชนายครับเชิญครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ฮะโอ้โหขอน้อมมาก
2: ต่ำ
1: นกพิราบอยู่ไหนครับผม
3: อยู่ไทยเออเนี่ยมายากลให้เกียรติผมนิดนึงนะครับ
1: เพราะวันนี้คุณเป็น
3: โค้ชแทน
1: หรือเรียกว่าโค้ชสแตนบาย
3: ใครไม่ว่างก็โทรมานายพร้อมเสมอก็คือกำลังจะหลับแล้วตีสามตีสี
1: ่ฮะ
3: โทรศัพท์ดังดีใจเลย
1: ดีใจเลยเหรอ
3: ใช่เลยครับผม
4: แล้วเมียไม่อยู่ด้วยกลับบ้านกี่โมงก็ได้ใช่ไหม
3: โอ้โหพ่อเลยจุก
4: เอ้ย
2: ทำอะไรเขาไปทำอะไร
3: เขาไปดูโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ครับพ่อ
2: ไว้ใจไหม
1: เขาถามก็ตอบสิ
3: มันตอบด้วยสองทางไง
1: เอาไงอ่ะ
3: ไว้ใจเขาหรือไว้ใจเราอย่างไร
1: เออไว้ใจเขาด้วยเราด้วย
3: เราไว้ใจอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เราก็ไว้ใจ
4: แต่ตัวเราไว้ใจไหม

0: ไออาบอบนวดที่เข้าประตูหลังน่ะชื่ออะไรนะ
1: แนนซี่ครับพ่ออ้
2: าวทำไมพ่อถามรู
1: ้พ่อปากกับผม
2: วันนี้เดี๋ยวคุณเป็นโค้ชนะทีมสีน้ำเงินแล้วก็มีอะไรปรึกษาโค้ชเบิร์นได้
3: มีอะไรคุยได
1: ้ครับผม
3: งานอีกเยอะในเวิร์คพอยท์ถ้าทำตัวดีๆเดี๋ยวพาไป
1: ขอบคุณมากครับพี่
2: ขอบคุณด้วยพร้อมนะฮะลูกทีมทั้ง6ท่านเชิญครับ
4: ปกติเขาเคยเดินออกมาเองไงเขาไม่เคยยืน
5: ปกติผมเป็นคนร้องเพลงไง
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ใหม่แล้ว
2: น้องคนนี้มาแล้ว
3: ใหม่แล้วว
2: ันนี้ก็ถือเป็นการรวมสิทธิ์ไม้ทองคำ
3: ครับ
2: หรือว่าคืนสู่เย้าไม้ทองคำนั่นเองนะครับ
3: หน้าใหม
2: ่ต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะฝั่งสีน้ำเงินโค้ชนายมีใครบ้างคนแรกแนะนำตัวครับเชิญฮะ
3: ชื่ออะไรพี่นายน้องชื่ออะไรครับพี่นาย
5: คนไหนมากกับผม
2: ของเรามี3คนนี่1 2 3เนี่ยของเรา
3: คนแรกชื่ออะไรพี่นายที่เขาไปบอกในห้องอ่ะ
5: น้องบอมครับ
2: น้องบอม
5: ครับผม
3: คนที่2
5: ป๊อปปี้ครับ
2: ป๊อปปี้จำได้แล้ว
5: แนะนำตัวเองเลยเชื่อผม
2: งั้นเดี๋ยวให้แนะนำก่อนเอาคนแรกก่อนคนแรก
6: สบายดีบอมบอมปี้เด้อแชมป์ธนาคารสามใบครั้งที่2
2: มาจากสปอร์ลาว
5: สบายดี
2: บอมบี
5: ้ครับผม
2: ครับผมอ่ะคนต่อมาครับ
7: สวัสดีครับผมผีถังชลธีครับจากไม้ทองคำซีซั่นที่1ครับผม
2: โอ้โหรุ่นเดียวกับพี่จ่อยเลยนะ
3: รุ่นแรกของพี่จ่อย
5: รถถังจิตเมืองนนท์
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่นักมวยนักร้องลูกเชิญจ้ะ
8: สวัสดีค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ค่ะไม้ทองคำซีซั่น4ค่ะ
2: น้องป๊อปปี้
3: ครับผมคุณหน้าคุณตากันดี
2: คุณหน้าคุณตากันดีก็สิทธิ์เก่าไม้ทองคำทั้งหมดเลยทีมนั้นก็เช่นเดียวกันลูก
3: พี่สุภชัย
2: เอ
1: ไหน
2: ไม่มั่นใจหรอกแนะนำตัวลูก
9: สวัสดีค่ะพิมพันธ์ค่ะรองแชมป์ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2ค่ะ
2: น้องพิมพ์นะครับผม
3: เจ๊ฝาย
2: นี่ไม่ใช่มิชลินไง
10: สวัสดีครับน้องวิทย์ไม้ทองคำครับ
3: อุ้ยน้องวิทย์เลย
2: คนสุดท้ายนี่แชมป์บรรหมาดเลยนะครับเชิญครับ
11: สวัสดีครับเจตะกิจครับผมแชมป์ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่6ครับวัยรุ่นครับผม
2: น้องเจน้องเจนะฮะถือว่าเป็นการรวมสิทธิ์เก่าไม้ทองคำวันนี้หลายๆคนก็คงคิดถึงฟังดีฟังด้วย
5: ไม่ใช่มือจะเป็ดมันถ่ายรูปผมเลยยิ้มให้มันหน่อย
2: ไม่ได้ที่คนนี้ชื่ออะไร
5: ไม่ออกทีวี
2: คนนี้ชื่ออะไรคนนี
5: ้ต้องบอมครับ
2: คนที่2
5: ถังเช่า
2: ลีพ
5: ัง
2: ลีพังถังเช่ามาเสริมกำลังได้ไงเรา
8: เขียนเป็นถังถังเอาหมดเลย
5: ป๊อปปี้ครับ
2: ป๊อปปี้พร้อมอ่ะบอมก็จะแข่งกับใครลูกวันนี้
6: แข่งกับพี่เจ
2: นะเป็นไงได้เคยดูเทปที่เขาออกรายการไหม
6: เบิ่งแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้แหละน่าจะแม่นแชมป์แต่สุดท้ายก็แม่นอีหลี
3: โอ้แม่น
6: อ
3: ีหลีสมเสยสมเสย
2: เจล่ะเจเคยเห็นผลงานของรุ่นพี่ไหมพี่บอม
11: เคยครับเคยติดตามครับผมเป็นคนที่เสียงเพราะมากเลยครับผม
2: นะคู่นี้เจอกันต่อมาลีทั้งกับวิทย์เป็นไง
12: ครับก็เจอกันในรอบเพชรตัดเพชร
2: เคยเจอกันแล้วนะ
12: ครับใช่ครับสีน้ำเงินครับช่วงนั้นครับสนุกมากเลยนะครับวันนี้เราจะเจอกันอีกรู้สึกยังไงครับน้อง
13: พี่คิดถึงเขามากนะครับเพราะว่าคือเราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนาะพี
12: ่ใช่ครับ
13: ว
12: ัน
13: นี้กลับมาเจอกันก็มาวัดกันครับ
2: เอ๊
3: สมัยน
2: ี
3: ้สมัยนี้พี่เขาเริ่มทำดีเน
2: า
3: ะ
2: ใช่จริงอ่ะคู่สาวๆกันบ้างหนังป๊อปปี้กับน้องพิมพ์
14: พี่พิมพ์ค่ะ
2: นะพร้อมนะพร้อมกัน
14: พร
2: ้
14: อมค่ะพร้อมค่ะ
8: พร้อมไหมจ๊ะ
2: พิมพ์ไม้แล้วมือกันแล้ว
3: คุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้ากันดีแล้ว
0: ก่อนที่นายมันจะขึ้นอ่ะมีคนเขาอธิบายมันฟังหรือยังว่ารูปแบบรายการเขาทำกันยังไง
3: พูดสองรอบแล้วพ่อในห้องอ
0: ่
3: ะ
0: แต่รู้สึกมันยังยืนงงใครพูดอะไรมันก็ฉีกยิ้มโค
2: ยิ้มไปก่อนเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปเทปสองด้วยด้วยไหมเทปสองด้วยเปล่า
0: อยู่สองเทปเลย
5: โทรคืนเท่งเถิดเทิงนะครับมา
2: แสดงนี่หลุดจากเท่งหนองก็มานี่เลยนะ
5: ใช่ครับหลุดจากเท่งหนองก็เป็นผมแล้วล่ะ
2: อ่ะพร้อมนะฮะผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ

0: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชนายมงคลและทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชเบิ้ลปทุมราชซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
1: เราจะมาเริ่มสะสม1คะแนนให้กับทีมก่อน
2: สำคัญมากบางคนบอกเฮ้ยเล่นเกมไม่สำคัญสำคัญ
1: สำคัญนะ
2: มันจะเป็นแบบเสาเข็มที่ดีเอาง่ายกติกาก็คืออย่างนี้เราจะเล่นเกมแล้วก็จะมีคะแนน1คะแนนใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะให้คะแนนเนี้ยไปเชื่อมโยงกับคะแนนที่จะมาแบบการร้องเพลงแล้วก็คะแนนของคนที่2ที่3 4ที่ชนะเฮ้ยถ้าสูสีกันปั๊บถ้าคะแนนนี้คือโผล่มาปุ๊บเฮ้ยว้าวชนะได้แล้วเนี่ย
1: เข้าใจ
3: พี่พูดใหม่ดีกว่าอธิบายให้เข้าใจคนเดียวอ่ะ
1: คือเราแข่งขันโจทย์เพลงเนี่ย3โจทย์จะมี3คู
2: ่
1: แต่คะแนนแรกเนี่ยเป็นเกมของโค้ชต้องแข่งกัน
3: โอ้สบายทั้งนั้นอ่ะได้เลยครับ
1: นะฮะ
2: ไม่เคยมีไม่เคยมีแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีสูสีสูสีอย่างเงี้ยคะแนนแรกที่เล่นเกมเนี่ย
1: เอาไป
2: เอาไปถั่วใช่ไหมล่ะอันนี้คะแนนร้องเพลงไว้ในใจใช่ไหมแต่คะแนนเล่นเกมอ่ะโผล่ขึ้นมาปุ๊บไอ้นั่นสูสีละไอ้นี่พิมพ์มา
1: ปุ๊บ
2: ชนะ
3: เล่นเกมดีกว่าครับ
1: เกมของเราวันนี้เกมใบ้คำทายเพลง
2: เดี๋ยวเล่นให้ดูเดี๋ยวผมเล่นให้ดู
1: เดี๋ยวหัวหน้าทีมหรือโค้ชเราจะเลือกลูกทีมในทีมเรา3คนเนี่ยเลือกมา1คน
2: ครับผม
1: แล้วมาแข่งเกมกันนะโดยใบ้คำนะคน1ใบ้อีกคน1ทายภายในเวลา40วินาทีใครทำคะแนนได้มากกว่าจะได้1คะแนนใหญ่ไปเลยนะครับอ่ะพี่เบิ้ลสีแดงเลือกใครมีเจมีพิมพ์มีวิทย์ใครน่าจะช่วยคุณได้คะแนนนี้
2: เอาคนที่มีหัวมีรอยหยักเดือฮะคุณวิศวิทย์ครับ
1: วิศวิทย์นะ
2: ครับ
1: โอเคพี่นายเลือกมา1คนเลือกไว้ก่อนใครมีลีทังป๊อปปี้น้องบอม
3: น้องบอมก็ได้ครับ
1: น้องบอมนะ
2: ครับผม
1: งั้นเดี๋ยวพี่นายไปดูก่อนดูเขาเล่นก่อน
2: ได้ครับตั้งใจดูก่อน
1: ไปดูก่อนนะพี่วิทย์เชิญครับมาพร้อมนะ
2: ร
1: ถเปิ้ลแล้วก็น้องวิทย์นะเวลา40วินาทีคนหนึ่งจะเป็นคนใบ้อีกคนหนึ่งเป็นคนทายคุณจะใบ้หรือคุณจะทาย
2: ทายได้ไ
1: หมคุณไปทายก็ได้
2: ดีกว่าอันนี้นะเขาน่าจะใบ้ดีกว่าผม
1: มา40วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: โจอี้ภูวศิลป์ฟิตพัน
2: หม้อหุงข้าว
1: ได้ครับ
2: พูดศิลปินได
1: ้พูดชื่อศิลปินได้ครับหาตอบชื่อเพลง
4: นิวคันที
2: ่โดนัทยังมีรู
4: ชื่อเพลงชื่อเพลง
2: แล้วเมื่อไรยูจะมีใจ
4: รอ
1: ข้ามไหม
2: ข้าม
1: ไม่ได้แล้วเมื่อกี้พูดรอไปนะ
4: เวียงนรมน
2: รู้ไหมเนี่ยเวียงนรมนเพลงอะไรบ้างวะ
1: ข้ามไหม
2: ข้าม
1: ข้ามนะครับ
4: ตั๊กแตนชลดา
2: ตั๊กแตนชลดา
1: พูด
4: ซ่อนไว้
2: ซ่อนไว้ใน
4: ผู้หญิง
2: ผู้หญิงแฟนเก็บ
1: ได้ครับ
4: ลำยองน้องยินหาว
2: พูด
4: สามีอ่ะ
2: สามีเอาหัวไปเทิน
1: ได้ครับผมไฟ
2: หินเหล็กไฟหินวงไฟชนะของงูเห่า
1: ได้ครับผม
4: การตองทุ่งเงิน
2: การตองทุ่งเงินจือบอผู้สิบ
4: ถอด
2: เสื้อถอดใจ
1: หมดเวลาแก้อะไร
2: แก้บน
1: เขาพยายามดอกถอด
2: เขาถือว่าเยอะอยู่
1: เยอะอยู่ได้ไป
2: 4คะแนน
1: 4เพลงนะฮะ4เพลงนะครับผมเชิญคู่ต่อมา
2: แล้ว
1: คร
2: ับก็เคยชนะมาแล้ว
1: ใช่ผมชนะชนะมาแล้ว2ครั้งมาพี่นายรู้วิธีการเล่นแล้วถ้าได้4เพลงเสมอนะมากกว่า4 5 6 7 8ก็ชนะเลยได้1คะแนนนะครับผม
2: ครับ
1: พร้อม40นาทีเริ่มครับ
3: มินตราทำไรทำไรนี่ที่พวกเราชอบทำกันตั้งแต่เด็ก
2: หนุ่มมัน
3: ที่เราชอบทำกันตั้งแต่เด็กเราไปสนามหลวงไปทำอะไร
1: พูดนะฮะ
5: คาบ
1: นะฮะ
3: เอกราชสุวรรณภูมินี่เราต้องถืออะไร
5: กระต่อแบนทิ้ง
1: ได้ครับ
3: หนึ่งลุงสุภาพรที่มีชื่อหลายๆชื่อในนั้นในเพลงอ่ะ
5: ข้ามดีกว่า
1: ข้ามไปหนึ่งอยู่นะฮะ

0: พี่เสด็จพี่เสด็จพี่แบบเวลาเรา
1: จีหอย
0: ไปไปอีกเพลงช้าเพลงช้าเพลงช้าเนี่ย
2: เพลงช้า
1: ใช่ครับเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า
0: เฮ้ยมันจะเป็นของใครชักเ
1: รื่องรับชมโทรมาจังเลย
3: ได้ครับสองละ
0: รัชนกรัชนกฟ้าคืม
1: ผีเสื้อใจร้าย
0: เอาหลอกเจ๊บอกฟ้าคืมมันจะมีอะไรลงมามีอะไรลงมาจากฟ้ามีอะไรลงมา
1: ฝนตกในทะเล
3: ได้ครับสามแล
0: ้วอุ้ยแดงโลโซแดงโลโซ
1: สมศาสตร
0: ์นี่ดิ
1: ใจสั่งมา
0: ไอ้ฮะ
4: ไอ
0: ้ไรอันไรอัน
4: เสมอแล
0: ้
4: ว
0: ไรอันอะไรเนื้อมีเนื้อมี
3: หมดไปโอ้โห
0: อุ้ย
5: เกือบแล้ว
6: เพลงแรกพี่นายก็ใบ้ชัดนะเพลงแรกไอ้ทีอ่ะใบ้คือฮะคืออะไรฮะ
0: มินตรามินตราตอนเด็กเราเล่นกันมาตลอดเลยตั้งแต่อายุประมาณสัก12 13ก็ต้อง
1: ว้าว
6: ว้าวนั่นเองนะครับ
4: น้องไม่เคยเล่นว้าวก็อย่างนี้แ
6: หละแต่จะไม่ถนัดเสมอไม่น่าเชื่อนะโอ้โหได้4เพลงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนนถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะครับผม
5: ก็ไปวัดกันที่ร้องเพลง
6: เรียนรู้เร็วด้วยนะเห็นจากตัวอย่าง
5: ถ้าเขาเรียนรู้เร็ว
0: ไม่ยากเนาะเกมยาก
6: เกมต้องเข้าใจอยู่ต้องเข้าใจ
5: ครับผม
6: ต้องรู้ชื่อเพลงด้วยนะครับผมอ่ะมาที่โจทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งหมดสิทธิ์รักเป็นเพลงที่จะเล่าความรู้สึกของคนที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนที่มาทีหลังก็ได้นะครับสีน้ำเงินส่งใครฮะ
5: น้องบอมครับ
6: บอมบี
5: ้ครับ
6: เพลงอะไรฮะ
5: เดือนที่แล้ว
6: เอาวันนี้ครับผม
5: ชื่อเพลงเดือนที่แล้ว
6: อ๋อเพลงเดือนที่แล้ว
5: แต่ร้องวันนี
6: ้แต่ร้องวันนี
5: ้ของซองไรเดอร์ไหม
6: ใช่ใช่ใช่เดือนที่แล้วนั่นเอง
5: ครับ
6: ผมครูเต้ยของครูเต้ย
5: คร
6: ับผมสีแดงส่งใครฮะ
7: คุณเจจักริดครับ
6: ในบทเพลง
7: น้ำใต้ศอก
6: เจจักริดนะครับเราจะเริ่มกันที่ส
7: ี
6: น้ำเงินนะครับผมบอมบี้ฮะเดือนที่แล้วเชิญครับ

0: เชื่อว่าวันนี้แฟนๆที่ดูรายการของเราโดยเฉพาะแฟนๆไม้ทองคำเนี่ยคงหายคิดถึงน้องๆนะเอารวมมาแบบหลายท่านเลยวันนี้แล้วก็นี่ก็คือหนึ่งที่หลายคนคิดถึงน้องบอมนะครับผมพูดถึงเรื่องเพลงก่อนเพลงเมื่อสักครู่นี
1: ้สำหรับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่บอมเคยฟังแล้วก็เคยได้ฟังนำรายการเพชรตัดเพชรแล้วก็ทางซองไรเดอร
0: ์
1: ก็เป็นอีกเพลงนึงที่เล่าเรื่องราวของความคิดถึงความฮักการที่เราจากกันไปเราอาจจะมีคำถามว่าเป็นจะได้แน่เลิกกันไปยังสบายดีอยู่บ
0: ่ยังห่วงอยู่ยังเป็นห่วงอยู
1: ่ก็คล้ายๆแบบว่าเราก็ยังเป็นห่วงเจ้าอยู่คือเก่า
0: ครับ
1: ก็ขอให้เจ้าพบเจอแต่เส้นทางที่ดี
0: นะครับผมนะนี่คือเรื่องราวของเพลงในวันนี้นะครับผม
1: บอมว่าน่าจะเหมาะกับพี่เบิ้ลนะเพลงเนี้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: เพื่อนก็มีคนรักเยอะ
2: ใครปีละ
0: เขายังพูดไม่จบหมายถึงก็มีคนรักคนชอบเยอะ
1: แมน
0: นะครับผมอ้าวเป็นไงบ้างตอนนี้อัปเดตชีวิตหน่อย
1: ตอนนี้ก็ผมก็ฮับงานอยู่ทางฝั่งสปอลาวนอนละกันผมก็สร้างวงดนตรีของตัวเองชื่อวงว่าวงเสาเสดําทางพี่น้องท่านใดก็มีการมีงานก็สามารถติดต่อหาได้เด้อ
0: ชื่อนี้ใครเป็นคนตั้งบอมตั้งเองไหม
1: โดยบอมตั้งเอง
0: เพราะอะไรถึงเป็นชื่อนี
1: ้สาวเสื้อดำนี่เป็นเพลงที่บอมนำมา cover ใหม่แล้วเฮ็ดให้มีคนฮู้จักบอมในเพลงนี
0: ้
1: ที่ต
0: ั้งโซโก้ก็เลยเอาชื่อนี้ตั้งเป็นชื่อวงเลยนะเอาอัปเดตเรื่องครอบครัวหน่อยคุณพ่อมือใหม
1: ่ตอนนี้ก็มีทายาทคนใหม
0: ่
1: ก็เรียกว่าชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดี
0: ครับผมนะเผื่อใครติดต่องานก็ที่ช่องทางไหนครับน้องบอม
1: สามารถติดต่องานทางช่องทางของบอมไม้ทองคำนะว่าจะเป็นทาง YouTube เพจ Facebook หรือว่า TikTok อย่างต่างๆเราก็สามารถติดต่องานได
2: ้ตอนนี้วงเล็กราคาเท่าไหร่
1: ลัก4
2: วงใหญ
1: ่วงใหญ่ก็ประมาณหลัก6
3: เขาไม่เอาด้วยเหรอพี
4: ่เด็กเขาไม่รู้เรื่องกับเราอ่ะ
2: น้องเขาไม่รู
0: ้น้องเขาตั้งใจ
2: วงเล็ก 40,000
3: แต่วงใหญ่อ่ะ
2: 40,000
3: เอ้าทำไมราคาเท่ากันน่ะ
2: ถามคนนู้นสิเขาจะของวง
3: วงเล็กหมดอย่างเงี้ยเหลือแต่วงใหญ่แง่มันก็จะไปเวนั้น
2: วงเล็กหมดเหลือวงใหญ่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยว
0: อ่ะเป็นไงครับโค้ชนายผลงานของลูกทีมคนนี
2: ้โอ้โหเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับผม
0: ค
2: ือเขาชนะมาตั้งแต่ขึ้นโอ้โหเจ็ดแรกแล้ว
0: ชนะเลยเหรอฮะ
2: กรรมการนี่นั่งยิ้มผมเอาล่ะไม่ต้องเนื้อนี่ไม่ต้องเอาต้องฟังแล้วมันดีอยู่แล้ว
0: อีกฝั่งต้องร้องไหม
2: กลับบ้านได้นะ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: จริงๆกลับบ้านได้เลยเพราะผมว่า

0: พวกโค้ชหน้ากลับแล้วพวกโค้ชส่งไปวงเล็กวงใหญ่เขาไม่เอาด้วยทั้งนี้เขาน่าจะเครียดแล
1: ้
0: ว
1: เขาไม่เล่นด้วยนะ
0: ไม่เล่นด้วย
1: ดีภาพรวมดี
0: โอ้สุดยอดมากครับ
1: ครับผมถามลูกพี่บ้างน้องป๊อปปี
2: ้ประทับใจมากเลยค่ะตอนแรกก็พี่เขาเหมาะกับเพลงอะไรแบบนี้มากพูดกับพี่หลีทังค่ะอยากให้เขามีเพลงสไตล์แบบนี้เป็นของเขาอีกสักเพลงหนึ่งจะรอติดตามเพราะว่าเพลงที่พี่เขาร้องไปเมื่อสักครู่นี้คือมันดึงความรู้สึกเราให้ไปอยู่ในเพลงของพี่เลยโดยธรรมชาติเลยส้มเซยค่ะอาย
1: หลีทังครับ
3: ครับผมซึนซอบครับมวลหลายๆครับฟังน้องบอมร้องเรารู้สึกว่าเข้มนะครับ
4: อยากขอไปเป็นพระเอกในเอ็มวีเพลงนี้เลยครับผม
5: นี
4: ่ครับส่งกำลังใจให้ด้วยครับมวลหลายๆครับ
1: ครับผมอโนดครับ
6: บอมร้องเป็นบอมเองเลยเบิ้ลถ้าเป็นครูเต้ยร้องจะออกสำเนียงไงนะ
7: เทียนทีได้ใครไม่ไปว่าเมื่อใดยังคิดขอบปนอให้สิกันและบอมีเหลือพอและพอละไป
1: นี่ครูเต้ยเหรอเนี่ย
6: ใช่
1: อ
6: ๋
1: ออ
6: ันนี้ครูเต้ยไปเคลียร์เขาเองนะ
8: จะไปไอ้แซคกันแบบเอื้อนทีแลวัดเฮ้ยวอน
6: ผมชอบความละมุนละไมของบอมบี้ที่ร้องเพลงนี้นะลูก
1: ครับ
6: แล้วอย่างที่โค้ชนายบอกอะฮือแรกก็ได้ใจไปแล้ว
1: คิดตรงกัน
6: ก็แค่ฮือแรกฮือสองผมเฉยๆ
1: ชอบแปลกๆนะทั้งนี้ทำไมเราชอบแปลก
6: ๆมันต้องอย่างนั้นดีแต่อย่าเล่นมากไอ้นายมาเดี๋ยวมันจำมึง
1: ต้องระวัง
6: ชอบดีแล้วลูก
1: ครับผมพิสุครับ
9: ผมนี่นะไม่ว่าจะได้รับโจทย์อะไรไปไม่เคยผิดหวังเลยเพราะว่าบอมเป็นคนเก่งลูกเสียงเพราะแล้วก็ร้องเพลงเก่งในที่สำคัญเป็นคนที่ออกแบบการร้องเป็นตัวเองเก่งมากลูกปรับทุกอย่างให้มันลงตัวกับเสียงกับต้นทุนกับทุกอย่างของบอมมันฟังแล้วมันรู้สึกเป็นความห่วงใยที่หวานละมุนเก่งมากครับ
1: ครูครับ
10: วันนี้ลงตัวหลายอย่างดูการร้องโดยรวมทำให้ครูคิดถึงบุคลิกเพลงแบบอินดี้อีสานนี่ไม่รู้ว่าทางฝั่งเราเรียกอะไรนะเขาจะเป็นเพลงสตริงนั่นแหละแต่ว่าเขาร้องด้วยภาษาสปป.ลาวซึ่งมีความน่าฟังมากและต่อมาทางฝั่งไทยเราก็มีคำว่าอินดี้อีสานเกิดขึ้นแต่โดยบุคลิกโดยรวมแล้วก็คล้ายกันมากวันนี้พอบอมนำเพลงครูเต้ยมาร้องมันได้กลิ่นนั้นได้กลิ่นสตริงลาวแล้วก็บุคลิกดนตรีโดยรวมน่าฟังมากครับเก่งครับ
1: มาพร้อมเป็นไงการกลับมาครั้งนี้กับเวทีที่เราคุ้นเคยดีเป็นครอบครัวของใบทองคำ
11: ขอบใจที่ยังให้โอกาสบอมได้กลับมาเพราะว่าพี่น้องแฟนเพลงก็ถามหาเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาบอมก็อยากฝากผลงานว่าจะเปลี่ยนทางที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันนี้ก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจให้บอมต่อไป
1: ครับผม
11: ขอบใจหลาย
1: คุณบอมด้วยนะครับหลายคนก็คงจะหายคิดถึงหนุ่มคนนี้นะครับมาต่อกันที่เพชรสีแดงครับน้องเจในบทเพลงน้ำใต้ศอกเชิญครับ
12: เจจักริดดีกรีแชมป์ไม่ต้องคำ3ใบครั้งที่6คนล่าสุดชายหนุ่มผู้มีสไตล์การร้องเพลงโดดเด่นด้วยพลังเสียงร้องที่หนักแน่นแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถอบอุ่นและละมุนหูได้อย่างน่าอัศจรรย์ในรอบไฟนอลไม่ต้องคำ3ใบเจได้ใช้เพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายและคว้าแชมป์มาได้สำเร็จทำให้เจเริ่มมีแฟนคลับที่รักและเอ็นดูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

0: เป็นไงครับเจวันนี้ไม่ได้มาในฐานะผู้ประกวดนะวันนี้มาฐานะศิลปินเลย
1: ครับผม
0: ตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้แบบได้มาเจอคณะกรรมการคุณครูทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาเจอกับรุ่นพี่ไม้ทองคำครับผมตื่นเต้นมากมากแล้วครับวันนี้ดีใจมากด้วยครับ
0: สำหรับเราเนี่ยโจทย์นี้กับเพลงนี้ยากไหมครับ
1: อ๋อยากมากเลยครับฉีกอีกเลยครับ
0: ฉีกแล้วนะ
1: ครับผม
0: ฉีกขาดไหม
1: ขาดเลยครับเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เจ็บมากครับ
0: เออนะปกติเจก็จะร้องเพลงแนวหมอลำลูกทุ
1: ่ง
0: รอบชิงเราร้องเพลงอะไรเพลงช้ารอบชิง
1: ร้องเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับผม
0: สักหน่อยสักหน่อยโชว์สักหน่อยอ่ะเสาหลักของบ้านแรงงานของนาย
1: ถึงเป็น

0: าจะร้องเพลงแนวนี้ในอีสานพวกอะไรนี้มาเพลงนี้ก็เลยอาจจะยากหน่อยสำหรับเรานะ
1: ครับผม
0: เราตื่นเต้นด้วย
1: ทำเต็มที่ครับผม
0: อ้าวเผื่อใครติดตามผลงานของเจนี่ช่องทางไหนได้บ้างครับ
1: ก็มี Facebook ครับเพจเจจับจูดครับแล้วก็ TikTokเจไม่ต้องคำครับผมครับติดฝากติดตามด้วยครับผม
0: เข้าไปตามกันได้แฟนๆไม่ต้องคำนะนี่ก็แชมป์มากๆเลยเจเลยนะ
2: เจจับ
1: จับจูดครับผมจับจูดจูดเป็นชื่อวงพวกซองที่ตั้งกับเพื่อนๆครับผม
0: จับจูดมันโดยความหมายมันคือไงลูกจับจูด
1: ความหมายก็คือเหมือนไม่ได้เตรียมกันครับคล้ายๆกับจูดบ้างไฟครับจับแล้วก็จูดเลยครับคือไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่มีเวลาอะไรฮะเอาเลย
0: ขึ้นเลย
1: ประมาณนี้
0: เกิดขึ้นทันที
2: วงปุ๊บปั๊บเลยรู้กันเลยจับจูด
1: ใช่ครับ
0: โค้ดเบิ้ลเป็นไงผลงานลูกทีมคุณคนนี
3: ้โอ้โหเนื้อเสียงดีมากที่สำคัญคือถึงจะเป็นเพลงที่ไม่ได้ถนัดแต่ผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะขนาดเราหลบเสียงนะพี่นะเรายังรู้สึกว่าเราแตะมันไม่ถึงและสิ่งที่เขาทำมันคือแบบมันสบายมากมันมีทั้งความคมความแห่ความสากแล้วพอมาได้ฟังลูกทุ่งอีสานอีกโอ้โหไม่แปลกใจที่ท่านกรรมการเขาประทับใจวงเล็กเท่าไหร่นะ
1: วงเดียวว
0: งเดียวน้องพิมพ์ลูกผลงานของทีมเราครับ
4: พอได้ฟังเสียงเป็นคนที่มีพลังเสียงหนักแน่นมากค่ะแล้วบวกกับยิ่งท่อนฮุกไปท่อนท้ายนะกับดนตรีของกะหลัดแบนโอ้โหยิ่งมีความส่งมันลงตัวมากอย่างกับนั่งฟังอยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่เลยค่ะลงตัวมากค่ะวันนี
0: ้ครับผมพิวิทครับ
5: แบบเป็นคนที่เสียงแน่นแล้วก็มีพลังมากขนาดแบบช่วงท่อนหลังๆที่พวกพี่ๆกะหลัดแบนแบบดีไซน์ดนตรีออกมาแบบหนักๆนะครับเขาเสียงเขายังสู้ดนตรีได้นะครับสมกับที่ได้แชมป์มาครับสุดยอดครับ
3: เอาแป้งอยุธยามาห่อกับผมมากเลย
0: อันโน้ตครับ
2: เจเป็นไงบ้างลูกหลังจากได้แชมป์ไปแล้วชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างลูก
1: ก็ผู้ติดตามมาติดตามในเพจ Facebook TikTok เพิ่มมากขึ้นครับเรื่อยๆครับ
3: ไปตลาดแม่ค้าทักมั้ย
1: ทักครับผม
3: ทักว่า
1: ชมเม็ดจ๊ะ
6: ทีกทีกปกติเราคุ้นแต่ปลาดุกหรือปลาช่อน
0: ส้มไม่จ้า
2: อย่ามาเล่นกับเด็กที่ผ่านเวทีไม้ทองคำ
3: อะอย่างพ่อเนี่ยแม่ค้าทักว่าเลย
2: ค้าทักว่าไปไหน
0: เ
2: ดี๋ยวอยู่ก็สองเด็กๆที่ผ่านเวทีไม้ทองคำไปนะไม่ว่าจะได้เป็นแชมป์เป็นรองหรือไม่ได้ผ่านเข้ารอบลึกๆแต่บางคนแม้แต่ไปการค้าขายเขาก็ขายดีกว่าเก่าอันนั้นคือความภูมิใจของพวกเราที่บอกเอาไว้ที่อย่างการให้คือไม้ทองคำที่ถามคือเท่านั้นเองส่วนเรื่องการร้องเพลงให้สองท่านพูดผมพูดเยอะละเดี๋ยวกูสลาจะหมดซะให้สองท่านพูด
0: พี่สุครับ
7: เสียงเพราะอยู่แล้วลูกแล้วก็เอาเพลงที่คิดถึงมาร้องให้ฟังเพลงนี้เพราะมากลูกฟังก็ทำให้รู้สึกบรรยากาศเก่าๆแล้วพลังก็เต็มเสียงก็แน่นแต่ว่าก็ยังมองเห็นถึงความเรียกว่าความกังวลนะลูกที่มันออกมาผ่านเสียงว่าจริงๆถ้ามั่นใจมั่นใจอ่ะเจจะออกได้หมัดได้แน่นกว่านี้นะลูกวันนี้มันยังมีอาการแบบยังไม่ค่อยกล้าปล่อยของเท่าไหร่มีกักๆเล็กๆอยู่แต่ก็เพราะลูกครับ

0: ครูครับ
1: สิ่งที่ดีและมีอยู่แล้วของเจก็คือต้นทุนน้ำเสียงการออกเสียงนี่มันเหลือๆนะไม่ว่าจะเป็นเพลงทรงไหนก็ตามแก้วเสียงของเจมันเหมือนเราชนได้เสมอเพลงนี้ก็เหมือนกันแต่ปัญหาของเจก็มีคือครูอยากให้เจเข้าใจว่าถ้าเราเจอเพลงเนี่ยในวันที่เราเป็นแชมป์แล้วนะเราต้องร้องให้เป็นเราให้ได้แต่ตอนนี้เรายังเจอเพลงไหนเราจะเป็นเพลงนั้นแทนที่จะไปยึดเขามาให้เรากลายเป็นว่าเรายอมมอบตัวให้กับบุคลิกของเพลงนั้นมันเลยไม่เห็นยี่ห้อเพลงเมื่อสักครู่นี่ก็เหมือนกันขึ้นมาในเสียงหล่อเลยตึมมาแต่เพลงนี้ในท่อนฮุกเขาฉีกไงและสูงมากมันก็บีบให้เจต้องเปลี่ยนเสียงเห็นไหมไปเผยก็ไปใช้เสียงจริงก็เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้มี2เสียงถ้าเจร้องด้วยเสียงตัวเองทั้งหมดนะลูกมันจะเป็นยี่ห้อของเจ

0: ันนี้ให้ฝากให้ทำความเข้าใจกับวงการดูเพราะว่ามันมีสิ่งเดียวที่ยังต้องเรียนรู้ไปทุกวันว่าโดยต้นทุนสวรรค์ให้เรามาอยู่แล้วนะครับวันนี้มีปัญหาเรื่องการออกเสียงเล็กน้อยครับ
1: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะครบทั้งสองท่านเรียบร้อยครับเชิญพี่บอมครับบนเวทีครับเชิญครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับท่านแรกอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
2: ผมมันหัวใจไม้ทองคำอ่ะเด็กไม้ทองคำเก่งหมดนะครับเสมอครับ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงแสดงว่าวันนี้จะออกเสมอเรื่อยๆเหรอ
2: ครับ
1: ตัดเร็วไป
2: เพราะโกรธตั้งแต่เบิ้ลแล้วถามเร็ว
1: ท่านต่อมาครับพิสุให้ใครครับ
3: บอมบี้เพชรสีน้ำเงินค่ะ
1: บอมบี้ครับตอนนี้นำแล้วนะฮะ2ต่อ1เสียงครับคุณกุศลาให้ใครครับ
0: ต่างคนต่างดีแต่วันนี้ครูมีความรู้สึกว่ามีลูกประสบการณ์ที่ยังเหลื่อมกันอยู่ก็เลยเป็นบอมครับ
1: บอมนะฮะ3ต่อ1เสียงครับโอ้โห
2: โค้ชเก่งจริงคุณแนะนำอะไรเขาอะ
1: บอกอะไรเขาบ้างฮะ
4: ผมไม่เคยคุยเขาบ้างหรือเปล่าแต่จริงเก่งทั้งคู่เลยครับนิดเดียวว่านิดเดียวแต่ว่าของผมมีว้าว
1: เหมือนที่คณะกรรมการบอกว่าโวแรกเขามาดี
4: อย่างที่พ่อบอกเลยถ้าเมื่อกี้สีแดงมีขึ้นว้าวเสมอนะ
1: เ
4: นี่
1: ยเสมอ
2: คอยแก็บอาการกินน้ำตายว้าว
1: ครับผมอ่ะสีน้ำเงินก็รับไป1คะแนน
5: ร้องดีกันคนละสไตล์กินกันไม่ลงเลยจริงๆครับแต่สุดท้ายกรรมการก็ตัดสินเทใจให้ผมบอมบี้จากทีมเพชรสีน้ำเงินชนะไปในโจทย์นี้ครับ
1: สรุปคะแนนครับตอนนี้เพชรสีน้ำเงินมี2คะแนนนำแล้วนะครับแล้วก็เพชรสีแดง1คะแนนมาโจทย์นี้ฮะโจทย์ลูกทุ่งแค่พี่ชายก็จะเป็นมุมมองของผู้ชายที่รักหรือคิดถึงผู้หญิงแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่เพียงพี่ชาย
4: คุณพันนึกถึงเพลงอะไร
1: มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นผมพูดไปยัง
4: มอเตอร
1: ์
4: ไซค์นุ่งสั้นเหมือนคุณชื่นชอบคุณสุนารีเป็นการส่วนตัว
2: เป็นห่วงความกระโปรงมันหลุด
1: ก็เป็นพี่ชายให้ซ้อมทุกวันแต่ไม่คิดอะไรได้แค่ไปรับส่งเฉยๆนะครับผมอ่ะสีน้ำเงินส่งใครฮะ
4: ลีถังครับผม
1: ในเพลง
4: คนหัวใจโสมครับ
1: สีน้ำเงินคุณส่งใครไม่มีใครมาแข่งแล้วหมดแล้ว
2: สีน้ำเงินผมสีแดง
1: เอาผมสีแดงคุณส่งใคร
2: ดีแล้วและจะทำผิดแบบตาใสต่อเลยสีแดงส่งคุณวิทย์สุวิทย์ครับ
1: ในบทเพลง
4: คิดถึง
1: พร้อม
4: พร้อมครับพี
1: ่เพชรสีน้ำเงินหลีถังครับคนหัวใจโสมเชิญครับ
6: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
7: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากทันทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่

0: ช้อปปิ้งมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: มีทั้งชลธีศิลปินเสียงทองระดับตำนานที่แฟนคลับไม้ทองคำรักหมดใจเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์ไม้ทองคำซีซั่น1ผู้ร่วมบุกเบิกยุคทองของรายการลีถังมีพรสวรรค์ในน้ำเสียงสไตล์อีสานแท้ๆมีลูกคอที่ละเอียดอ่อนผลงานสร้างชื่อของลีถังคือเพลงคนบ่ใช่หายใจก็ผิดที่กวาดกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายและกลายเป็นเพลงฮิตประจำใจคนช้ำรักตลอดกาลและมีผลงานล่าสุดอย่างแพ้คาบ้านอ้ายกลับบ่ได้

0: หายหน้าหายตาไปเลยนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
1: นานมากเลย
0: ทางนี้เขาเป็นไมค์ทองคำครั้งแรกเลย
1: ซีซั่นที่หนึ่งเลยครับ
0: โอ้รุ่นที่พี่จ่อยเป็นแชมป์นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้กลับมาเป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางรายการที่ยังไม่ลืมลีทังครับ
0: คิดถึงไหมคิ
1: ดถึงมากเลยนะครับคิดถึงท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ที่สุดเลยก็คือคิดถึงพี่น้องแฟนเพลงครับที่เป็นกำลังใจให้ตลอด
0: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างหลักๆของลีทัง
1: เป็นคุณครูครับอยู่ที่โรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการครับสอนวิชาดนตรีครับผม
0: สอนด้านดนตรีนะเรายังได้ร้องเพลงอยู่เรื่อยไหม
1: ร้องเพลงเรื่อยๆอยู่ครับพี่วันนะครับก็ร้องตามงานรับเชิญบ้างครับหลักๆก็ร้องให้นักเรียนฟังครับ
0: นะผู้ปกครองเขาเห็นเราเขาจำเราได้ไหม
1: จำได้ครับก็บอกว่าอุ้ยคุณครูลีทังนี่ติดตามมาตั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่จิงช้าสวรรค์คอนเทสต์รวมถึงไม่ต้องคำแล้วก็จนถึงปัจจุบันแต่ว่าเขาก็จะแอบแซวๆนี่ว่าคุณครูลีทังกินข้าวแซ่บบ่เนาะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เป็นหนาๆขึ้น
0: เป็นหนาๆขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อกี้หลีถังคุยข้างหลังบอกผมไม่ใช่หลีถังครับผมเต็มถังครับ
1: ตอนนี้ล้นถัง
0: ล้นถังนะ
1: ครับ
0: นะครับเล่นโซเชียลไหมเผื่อใครเข้าไปติดตาม
1: เล่นครับ
0: บอกได้เลยครับ
1: ก็ตอนนี้มี Facebook แล้วก็ IG แล้วก็ TikTok ครับชื่อหลีถังบึงการครับผมตอนนี้ไปอยู่บึงการ
0: อ๋อก็ตามกันได้
1: ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
0: ครับผมโค้ชนายครับผลงานของลูกทีมคุณฮะคนนี้
2: ไม่ผิดหวังเลยครับครั้งนี้เขาจะชนะ
0: เพราะว่า
2: เพราะอาจารย์พิสมัยที่เป่าแซกขึ้นมาเมื่อก
0: ี้ใช่เลยนะฮะ
2: อาจารย์พิสมัยเป่าแซก
0: อ๋อได้แซกช่วยอย่างนี้เหรอฮะ
2: นี่ยังไม่ถึงเทมเป้อาจารย์สุรเชษนะ
0: อาจารย์สุรเชษนะ
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์เป่าให้ฟังอีกทีได้ไหม

0: เฮ้บรรยากาศคิดถึงเมียมากเลยผมจ้างอาจารย์พิสมัยไปเป่าในห้องนอนจะได้ไหมฮะอย่างนี
1: ้เอาเสียงแซกช่วยดนตรีของกระดาษแบนช่วยเขาได้
0: แล้วพอเขาสวมร้องเข้าไปดนตรีโอ้โหมันสมบูรณ์มากครับ
1: ชอบคุณชอบไหมล่ะ
0: คือท่อนที่แบบเขาร้องมันเหมือนจะสุดแล้วแต่เขาไปต่ออ่ะ
1: ช่วงที่บอกเธอทิ้งไปไง
0: ทิ้งจริงๆคือเธอทิ้ง
2: ไหนร้องๆถ้าเป็นเอกชัยร้องอ่ะจะเอาไง
0: เธอทิ้งพี่ไป
1: ลูกทีมครับพี่บอมผลงานของพี่หลีถัง
3: คือแบบฟังเพลินเลยเพราะว่าเสียงไอ้เพลินดีอยู่แล้วนอนแล้วก็ห้องเก่งห้องตรงจังหวะเป๊ะๆเลยสมแล้วที่เป็นทางครูเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดนตรีคือแบบออกแบบได้แบบสุดยอดอีลี
1: น้องป๊อปปี
4: ้ดีใจแทนพี่หลีถังแล้วก็ดีใจแทนแฟนเพลงที่คอยอยู่ทางบ้า นะคะเป็นเสียงที่เราคิดถึงนะคะเพราะว่านานแล้วเหมือนกันที่หนูก็ไม่ได้เจอพี่เลยสมการล่อค่อยอีลีค่ะไอสุดยอดค่ะ
1: ครับ อโนทครับ
2: น่าชื่นใจสำหรับพวกเราเนาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เราหว่านลงไปอะเขาจะงอกงามแล้วแต่เมล็ดพันธุ์นั้นมันจะไปงอกงามอยู่จุดไหนอย่าลืมวิ

0: ที่ร้องแบบเนี้ยภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำดีถังทำได้ดีสมบูรณ์ผมเป็นคนที่ชอบคนร้องเพลงแบบนี้ถ้าลูกทุ่งนะร้องแบบนี้ถือว่าดีมาก
1: เชิญครับ
2: คิดถึงแล้วดีใจที่ได้เจอการร้องเพลงวันนี้แม้ว่าการเลือกเพลงลงตัวกับเนื้อเสียงของตัวเองมากเพลงนี้เหมือนมันลงตัวกับความเป็นหลีถังลูกมันชัดเจนมันมีเอกลักษณ์เลยมันกลายเป็นเสน่ห์เลยลูกหลีถังทำได้ดีมากนะลูกกับเพลงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับครูครับเพลงนี้เป็นเพลงดังของอาจารย์ยอดรักสลักใจและร้องยากกินแรงกินลมหางเสียงต้องละเอียดยิบถ้าใครแรงตกระหว่างทางก็ถือว่าเพี้ยนได้เลยแต่หลีถังก็ร้องในแบบของตัวเองด้วยเสียงตัวเองลูกเอื้อนก็เป็นของตัวเองที่ดีใจที่สุดก็คือเหมือนหลีถังเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับเก่งครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ครับผม
3: โอ้เป็นไงน่าสนใจดีเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสได้ร้องอยู่เรื่อยใช่ไหมเหมือนพี่ๆหลายๆคนน้องๆเขาก็ทำเพลงกันพี่หลีถังอยากทำบ้างไหมในยุคนี้
4: ครับอยากทำครับตอนนี้ก็กำลังรอว่าจะมีงานเพลงไหนที่จะออกมาครับแต่ก็คิดว่าน่าจะทำเร็วๆนี้นะครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าแฟนๆก็คงน่าจะลุ้นๆกันแล้วครับว่าอยากฟังเพลงดีถัง
3: เนาะ
4: อีกครั้งหนึ่งครับ
3: ที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้างของเพลง
4: สำหรับที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญาตฝากผลงานเพลงเดิมกับทางยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับก็มีผลงานเพลงคนบ่ใช่หายใจก็ผิดครับแล้วเชื่อว่าถ้าผมมีงานเพลงต่อไปเชื่อว่า FC หลายๆท่านน่าจะให้ความรักและเมตตาฟังอีกสักครั้งนึงครับ
3: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับหลีถังนะฮะมาต่อกันที่เพชรสีแดงครับวิทย์สุวิทย์ครับคิดถึงเชิญครับ
5: วิทย์สุวิทย์หนุ่มหล่อมาสเข้มมาพร้อมกับรอยยิ้มพิมพ์ใจจากเวทีระดับคุณภาพอย่างไม่ทองคำ8ผู้สืบทอดสายเลือดลูกทุ่งแท้แบบดั้งเดิมมีทีเด็ดอยู่ที่น้ำเสียงที่มีเสน่ห์ร้องได้ทุกแนวโดยเฉพาะลูกทุ่งอีสานและหมอลำ

ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักคือเพลงที่คร้านเหงานอกจากนั้นวิทย์ยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลงและปล่อยเพลงออกมามากมายหนึ่งในนั้นคือเพลงจันทโครบที่ร่วมแต่งร่วมร้องคู่กับเบิ้ลปทุมราชมียอดวิวสูงถึง7 ล้านวิว

0: นี่ครับคือล่าสุดก็จันทโครบกับที่ร้องฟิเจอริ่ง
1: กับพี่เบิร์นนะนะครับอ่ะเผื่อแฟนๆอยากไปฟังบทเพลงของพี่สุวิทย์ยังไงช่องไหนติดตามนะครับ
0: ก็ช่องทาง TikTok ครับวิทย์ไม้ทองคำภาษาไทยเลยครับแล้วก็ Facebook ครับก็วิทย์ไม้ทองคำเหมือนกันครับ
1: ครับผมชื่อเดียวกันเลย
0: ชื่อเดียวกัน
1: ครับผมอ่ะโค้ชเบิร์นครับ
2: โอ้จริงๆผมว่าผมได้ยินเขาร้องเพลงแบบแนวสีบาที่เป็นอีสานจะเป็นทางของเขาเวลาที่เป็นแบบเพลงที่มันใช้เสียงพุ่งๆแต่วันเนี้ยพอได้มาฟังตุ้มแตงบุญตาอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีทางเสียงอันนี้มามันก็เท่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่านี้คือผมได้ฟังทางเสียงของพี่ว่ามันมีหลายทางมากที่มันเล่นได้เสียงพุ่งก็ได้เสียงคมก็ได้ครับวันนี้มาดีมากครับ
1: พี่เจครับ
3: พลังเสียงมาเต็มทุกอย่างเลยครับวันนี้ทำได้ดีมากๆครับร้องได้เป็นแบบมีอนิจโจอะไรนะเรียกว่าอะไรนะผมเอเนจี้ป่ะครับ
2: แองเจิลไปอังเคิลเลยเหรออ
1: ะไรนะ
4: เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรด้วย
1: พลังใช่ไหมมีพลังใช่ไหม
3: มีพลังครับพลังมาเต็มมากๆครับผม
1: ครับผม
3: เพราะมากครับผม
1: น้องพิมพ์น้องพิม
4: ค่ะก็แม้ว่าต้นฉบับเสียงก็จะมีแนวแผดอยู่แล้วแต่พี่วิทย์ยังคงคาแรคเตอร์ของพี่วิทย์ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะร้องยังไงก็จำได้ว่าเป็นเสียงพี่วิทย์ก็ใช้ความเป็นศิลปินได้ลงตัวมากเลยค่ะ
1: ครับผมอโนดครับ
5: จริงๆสวิทย์เขาร้องเพลงอะไรก็เพราะอยู่แล้วคนคนนี้นะความสามารถเต็มเปี่ยมเลยเห็นว่ารวมกลุ่มกันกับกลุ่มไม้ทองคำทำค่ายเพลงด้วยมีวิทย์ด้วยป่ะ
0: คือที่จริงก็พวกเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องทำเพลงน่ะคือพี่เต้ยเขาเหมือนจะเป็นนายห้างอะครับเอาง่ายๆคนลงทุนให
1: ้เป็นตัวหลักตัวหลัก
0: แต่ว่าวิทย์ยังไม่ได้วิทย์ยังไม่ได้ทำกับพวกพี่เขาครับแต่ว่าก็ยังอยู่กลุ่มเดียวกันแต่ว่ามีงานเวลามีงานอย่างนี้ก็
1: เรียกกัน
0: ก็เรียกกันครับ
5: ดีลูกจับกลุ่มกันไว้นอกจากทำเพลงแล้วก็จับกลุ่มกันตั้งทีมขึ้นมารับงานได้เขาเรียกไปเป็นแพ็คได้แค่นี้ครับ
1: ขอบคุณครับพี่สุครับ
6: เพลงคิดถึงเวอร์ชันของวิทย์นี่เป็นเวอร์ชันที่รสชาติแตกต่างมากแล้วแต่ดีเพราะว่าส่วนมากคนพอร้องเพลงอาจารย์สอนเพชรเนี่ยก็จะพยายามแกะทุกๆอย่างที่เป็นแบบอาจารย์สอนเพชรมันก็จะรู้สึกว่าถ้าทำไม่ถึงหรือไม่ละเอียดเท่าอาจารย์เขาก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรเงี้ยแต่วิทย์ก็คือ

0: นะฮะเป็นไงบ้างชีวิตวันนี้กับการกลับมาครั้งนี
1: ้ก็ดีใจครับกลับมาเจอบรรยากาศเดิมๆที่แบบเราเคย
0: คุ้นเคยกันดี
1: คุ้นเคยแล้วก็ได้มาเจอทั้งอาจารย์ทั้ง3ท่านพี่ๆเพื่อน
0: ๆนะ
1: ก็อบอุ่นดีครับ
0: นะแฟนๆก็คงคิดถึงหลายๆท่านด้วยกัน
1: ครับผม
0: นะครับพี่สุวิทย์นี่เขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่งเพลงนะแล้วก็เพลงนี่มีสไตล์เลยตอนนี้มีเพลงใหม่ๆออกมาบ้างไหม
1: ซิงเกิลยังไม่

0: แกะทุกๆอย่างที่เป็นแบบอาจารย์สอนเพชรมันก็จะรู้สึกว่าถ้าทำไม่ถึงหรือไม่ละเอียดเท่าอาจารย์เขาก็จะรู้สึกว่ามันขาดอะไรเงี้ยแต่วิทย์ก็คือร้องเป็นตัวเองเลยมีลูกคอความเป็นอีสานความเป็นหมอลำของตัวเองแม่ชอบมากๆคือท่อนสุดท้ายก่อนโซโล่ลองร้องให้แม่ฟังใหม่ดิอยากกลับไปหาข้ารถไม่มีอ่ะ
1: อยากกลับไปหาข้ารถไม่มีประมาณนี้ใช่ไหมครับคือวิทย์ก็ลืมมันออกไปเองอะครับ
0: ใช่ไม่ได้
2: เป็นลูกธรรมชาติ
0: ถึงบอกว่าท่อนก่อนโซโล่มันดีกว่าท่อนจบแต่เป็นท่อนท้ายเหมือนกันนะลูกแต่คำว่าไม่อะลูกแรกอะลูกก่อนโซโล่มันโอ้ลูกคอมันไหลมาแล้วมันเป็นวิทย์ไงลูก
1: ตัดไอ้ท่อนแรกไปแปะไอ้ท่อนสุดท้ายด้วยได้ไหมครับ
0: นั่นแหละลูกการที่เลือกเพลงมาแล้วใส่ความเป็นตัวเองมันจะกลายเป็นเพลงของเราไปเลยเป็นเวอร์ชั่นของเรามันจะมีเสน่ห์มันมีความแตกต่างมีเสน่ห์มากลูกวันนี้ครับ
2: ครูครับ
3: เจอวิทย์ทีไรครูจะมีความรู้สึกเหมือนบุคลิกโดยรวมเหมือนอาจารย์พรศักดิ์สองแสงมากถ้าใครเกิดทันหรือใครได้เห็นอาจารย์บนเวทีนะจะรู้ว่าทุกท่วงท่าลีลาการร้องเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันเลยลูกซึ่งวิทย์มีตรงนั้นลูกวันนี้ก็เช่นเดียวกันครูชอบพลังชอบการร้องที่เป็นสไตล์ตัวเองจริงๆลายเซ็นของอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณท่านชัดเจนมากนะลูกเอื้อนลูกอะไรต่างมันจะเป็นยี่ห้อของสอนเพชรเลยแต่วิทย์ก็ร้องในแบบของวิทย์เพราะครับ
2: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับครบทั้งสองท่านเชิญพี่ดีถังครับบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับคุณครูสลาให้ใครครับ
4: แดงหรือน้ำเงิน
3: เสมอครับ
4: เสมอครับ
2: ได้ไปก่อน1เสียงเท่ากันนะครับ
4: อโนดให้ใครครับ
5: เสมอครับ
4: เสมอครับ
2: 2เสียงเท่ากันนะครับเอาละครับเสียงตัดสินนะครับ
4: พี่สุให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับ
0: ก่อนตัดสินแม่อยากบอกนิดนึงว่าผลการตัดสินออกมายังไงอย่าซีเรียสอย่าไปเครียดนะลูกอย่าคิดเยอะเพราะว่าแม่จะไม่ให้เสมอค่ะจริงๆรีทังก็เลือกเพลงที่เข้ากับร้องเสียงลูกแล้วก็ร้องเป็นตัวเองวิทย์ก็เลือกเพลงที่ร้องแล้วเป็นตัวเองแต่แม่จะเลือกคนที่แม่ฟังแล้วรู้สึกแม่มันสุดให้วิทย์เพชรสีแดง
2: วิทย์นะครับสีแดงครับ3ต่อ2เสียงนะครับสีแดงก็รับไป1คะแนนขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
6: โอ้โหทั้งคู่ร้องดีขนาดนี้กรรมการตัดสินยากมากจริงๆแต่ในที่สุดคณะกรรมการก็ยกคะแนนให้กับวิทย์สุวิทย์จากทีมเพชรสีแดงชนะไปในโจทย์นี้ครับ
2: สรุปคะแนนก่อนนะครับตอนนี้เพชรสีน้ำเงิน2คะแนนแล้วก็เพชรสีแดง2คะแนนเท่ากันนะครับผมเป็นไงโจทย์ที่ผ่านมาคุณ
7: ผมให้สีแดงชนะครับผม
2: เพราะว่าเขาร้อง
7: โอ้โหเขาธรรมชาติอะ
2: ธรรมชาตินะ
7: แล้วเขาร้องแบบเหมือนเขายืนอยู่คนเดียวอ่ะพี่วิทย์อ่ะ
2: ขาดลูกโวไปใช่ไหมเพราะว่าลูกโวเป็นจุดขายของทีมคุณ
7: ถ้าเมื่อกี้ทีมคนที่สองผมมีวัวอะไรมาก่อนก็ได้จากปานโน้ตแน่ๆแต่ปานโน้ตเขาชอบอย่างอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
8: ไม่แพ้ชนะจริงเขาร้องดีแพ้ชนะที่ดนตรี
7: เพราะอาจารย์สามท่านกระเป๋าพร้อมกันเลย
8: อ
7: าจารย์พิสมัยสุรเชษฐ์ภูพยาดึบดึบดึบเลยอาจารย์พรชัย
2: ชื่อหน้าเป็นนักมวยนะมาโจทย์นี้ฮะ
7: โ
2: จทย์นี้น่าสนใจ
9: โจทย์ลูกทุ่งอยู่ในสายเลือด
2: โจทย์ลูกทุ่งอยู่ในสายเลือดนะครับ
7: ผม
2: นะผู้ร้องร้องเพลงแนวไหนก็จะร้องออกสำเนียงลูกทุ่งหมดเลยมาดูว่าแต่ละสีส่งใครนะครับผมสีน้ำเงินครับ
9: น้องป๊อปปี้ครับผม
2: น้องป๊อปปี้เพลงที่มีชื่อว่า
9: ถึงเวลาฟัง
7: ครับผม
2: สีแดงส่งใครฮะ
9: คุณพิมพันธ์ครับ
2: กับบทเพลง
9: ใจเอ่ย
2: ใจเอ่ย
9: ครับในสายเลือด
2: เราจะเริ่มกันที่เพชรสี
9: แดง
2: น้องพิมพันธ์ครับใจเอ่ยเชิญครับ
6: พิมพิมพันธ์สาวน้อยเสียงหวานดีกรีรองแชมป์จากเวทีไมทองคำ3วัยครั้งที่2เธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาจิ้มลิ้มสะกดสายตาแต่พกพาทักษะการร้องการเอื้อนเอ่ยตัวโน้ตที่นุ่มละมุนชนิดที่ว่าฟังเมื่อไหร่ก็เคลิ้มไปตามๆกัน

จุบันพิมพ์ทำคอนเทนต์ใน TikTok เป็นการร้องเพลงเสียงสดหน้ากระจกทำให้มีคนเริ่มเข้ามารู้จักพิมพ์มากขึ้นพิมพ์ยังคงรับงานในวงการและงานร้องเพลงต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners.Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆล็อกตัวล็อกหัวใจ
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์พร้อมเสิร์ฟความสุขแล้วเพื่อทุกคนในครอบครัวกิจกรรมเพียบตลอด10วันบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนา
4: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
5: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
4: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
6: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่หลังแต่สุดท้ายคนที่พี่รันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
7: ่ตอนนี้รันเขาไม่เอาคุณแล้ว
6: ถ้าพี่รันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
8: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร์ส
9: วาดฝันวันวิวาสุก20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ผมพี่กลัวคนที่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
12: กูให้โอกาสมึง
13: ทุกคนที่ตายพลอยพิงจะต้องไม่ตายฟรี
12: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายในตา
9: สองหัวใจจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11สิงหาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: Our neighborhood has moved What are we gonna do?
15: We're gonna get out of here
16: And Hathawayยูนแมคเกรเกอร์มหาภัยสุดถนนอกวันพุธที่12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
17: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้

0: พิษสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
1: 11:38 เรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและตูนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าสาธิต
2: สีบานเย็นคลิปสีดำแบบนี้นะคะมีมอบให้คุณผู้ชม5ท่านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค
1: ่
2: ะ
1: ให้วงเล็บว่าขอแสดงความเสียใจขอแสดงความเสียใจเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะครับจะเรื่องอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเหตุโศกนาฏกรรมใหญ่แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตเด็กๆเองรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องแทรกขึ้นมาซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่มีการส่งคลิปมาให้กับคุณรพัชสิทธิ์ภัทรศิริชัยโยธินรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมคุณรณรงค์เนี่ยโพสต์เป็นภาพนิ่งระบุว่าปกครองส่งคลิปมาเด็กมัธยมชักปืนขู่เพื่อน
2: ทำร้ายเตะต่อย
1: แล้วก็ระบุว่าเกิดในโรงเรียนดังย่านสามเสนทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลจากผู้ปกครองระบุว่าเด็กที่โดนทำร้าย
2: เป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนค่ะ
1: ขณะที่เด็กคนที่ชักปืนโค
2: เป็นลูกสอจอคนหนึ่งทางภาคอีสาน
1: พร้อมกับตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
2: โรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยหรือกลายเป็นดินแดนอะไรไปแล้ว
1: แต่ต่อมาเราตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเอกชนซึ่งบอกก็ได้เพราะต่อมามีการแถลงคือโรงเรียนเซนคาเบียน
2: ค่ะ
1: แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในลักษณะเป็นมอไม่ใช่ในโรงเรียนคลิปเราไม่นำเสนอนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพเด็กนักเรียนชาย2คนที่ใส่เสื้อคลุมคนหนึ่งเสื้อคลุมสีขาวคนหนึ่งเสื้อคลุมสีขาวดำกำลังข่มขู่ทำร้ายนักเรียนชายซึ่งใส่ชุดนักเรียนผู้เสียหายแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยคอยถ่ายคลิปนักเรียนชายที่ใส่เสื้อคลุมขาวเนี่ยเป็นคนถือปืนอยู่ในมือขวาหันมาถามคนถ่ายคลิปว่ามันยังห้าวอยู่ก่อนจะต่อมาเนี่ยจังหวะนั้นก็มีการส่งปืนให้นักเรียนชายที่ใส่เสื้อคลุมสีดำขาวมันมีบางช่วงซึ่งเพื่อนที่ถ่ายคลิปพยายามจะบอกว่าเอามือออกจากไกลก่อน
2: ระวังลั่นเก็บไว้ก่อน
1: นี่ฮะเก็บไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่เก็บนักเรียนชายคนก็ทำร้ายผู้เสียหายด้วยการตบหน้าเพื่อนในกลุ่มก็พยายามจะเรียกให้คนที่ถือปืนเนี่ยเอามือออกจากไกปืน
2: แต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ฟังนะคะยังคงหันไปต่อว่านักเรียนผู้เสียหายอยู
1: ่ทั้งนี้ทั้งนั้นจับใจความจากคลิปเนี่ยซึ่งเราไม่เปิดหรอกแต่นักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยพยายามจะขอโทษหลังจากถูกทำร้ายบอกกูไม่ได้ตั้งใจแบงค์ขณะที่เพื่อนที่ถ่ายคลิปก็พูดว่าแบงค์มันระเบิดว่ะ
2: แล้วแบงค์เนี่ยก็พูดกับนักเรียนผู้เสียหายว่ากูไม่ได้อะไรกับมึงนะแต่มันหลายรอบแล้ว
1: มึงนะมันหลายรอบแล้วรู้หรือเปล่ากูเก็บกดมาตั้งแต่มึงกูเก็บกดกับมึงตั้งแต่ม.ไหน
2: กูเข้ามาใหม่มึงก็ด่ากูกดกู
1: ก็หมายถึงน่าจะตั้งแต่ม.1ฟังจากคลิปนะตอนกูเข้ามาใหม่มึงด่ากูมึงกดกูนักเรียนอีกคนนึงเอาปืนไปถือแทนจังหวะนี้แล้วเรียกผู้เสียหายก็คือนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนเข้ามาใกล้บอกว่ากูไม่ยิงมึงหรอก
2: พอนักเรียนผู้เสียหายเดินเข้าไปใกล้ตามคำสั่งปรากฏว่านักเรียนคนที่ถือปืนเอาปืนตบหัวนักเรียนผู้เสียหายจนล้มค่ะแล้วก็ตามไปใช้ปืนตบหัวอีกครั้งหนึ่งจนนักเรียนผู้เสียหาย
1: ต้องยกมือไหว้และนักเรียนคนที่ถือปืนก็ยกปืนจ่อมาทางคนถ่ายคลิปในเชิงหยอกล้อ
2: คนถ่ายคลิปเนี่ยยังต้องหลบมุมตึกเลยค่ะแล้วก็บอกว่าใจเย็นเฮีย
1: ขณะที่คนแรกที่ตอนแรกถือปืนแล้วส่งให้อีกคนนึงเนี่ยก็ด่าทอผู้เสียหายต่อจับใจความทำนองว่าตอนที่ตนเองเข้ามาใหม่ถูกนักเรียนผู้เสียหายเนี่ยกดขี่พอเห็นว่าไม่สู้คนจะทำอะไรก็ได้ทำให้ตัวเองเนี่ยเก็บกดแม้ว่าเวลาจะผ่านมาจากม.1มาม.2แต่ความรู้สึกเนี่ยเสียไปแล้วจากนั้นตัวคนแรกนี้กับนักเรียนคนก็ช่วยกันเตะนักเรียนผู้เสียหาย
2: นักเรียนผู้เสียหายก็พยายามขอโทษค่ะให้อภัยกูได้ไหมแต่นักเรียนคนที่ต่อว่าบอกว่ากูให้ได้หรอความรู้สึกกูมันเสียไปแล้วเว้ยให้ได้เปล่า
1: ฟังนักเรียนที่ถูกทำร้ายก็บอกมันผ่านไปแล้ว
2: แต่นักเรียนที่ต่อว่าก็บอกว่ามันตลกมากป่ะ
1: ลักษณะก็คือมีปืน
2: ค่ะ
1: สองทำร้ายแต่สามถ้าฟังจากเนื้อหาฝั่งที่ถือปืนคนแรกแล้วก็ส่งปืนให้อีกคนหนึ่งไปทำร้ายเนี่ยระบุตัวเองถูกกดตั้งแต่ตัวเองเข้ามาในโรงเรียนใหม่ๆม.1และต่อเนื่องด้วยมาแล้วมันคาใจอยู่ขณะที่

0: ังนักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนที่ถูกทำร้ายพยายามจะยกมือไหว้ขอโทษขอให้อภัยเรื่องมันผ่านไปแล้วเรื่องนี้ทำให้ต่อมาโรงเรียนเซนคาเบียนก็มีการออกเป็นแถลงการนะครับท่านผู้ชมฮะ
1: ออกแถลงการในนามของพราดาดร.สุรกิจศรีสราญกุลวงศ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเซนคาเบียนค่ะบอกว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียนโรงเรียนขอเรียนว่าโรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์แล้วและได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลรวมทั้งประสานงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณีส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยการฟื้นฟูสภาพจิตใจการติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงมีการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับตำรวจหน่วยงานในพื้นที่สมาคมผู้ปกครองและคณะครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกค่ะ
0: ทราบจากคุณพัชรินทร์รามวงศ์ สสกทม.เขต7พรรคประชาชนว่ากรณีนี้ได้ทราบเรื่องติดต่อกับโรงเรียนได้รับการยืนยันว่าขณะนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุถูกสั่งพักการเรียน
1: พักการเรียนซึ่งเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยของโรงเรียน
0: อย่างไรก็ตามผู้ปกครองของนักเรียนได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมข่มขู่คุกคามต้องการร้องขอความเป็นธรรมหรือกระบวนการเยียวยารวมถึงในแง่ของคดีก็จะมีการประสานงานกันต่อไปทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำให้เห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็

0: แต่ที่สุดเมื่อวานนี้โรงเรียนเซคาเบียก็แจ้งระดับมาตรการ
1: แจ้งยกระดับค่ะดูแลความปลอดภัยหลังจากประชุมทบทวนแล้วมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงโดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธบริเวณทางเข้าโรงเรียนค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองนักเรียนผู้ปกครองและบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียนจะมีการตรวจและสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนทุกระดับชั้นป้องกันการนำเอาอาวุธวัตถุอันตรายสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในโรงเรียนค่ะ
0: ก็เป็นการยกระดับเหตุการณ์ทั้งหมดที่นำเสนอไปก็คงถึงเวลาที่จะต้องมาติดตามตรวจสอบรายละเอียดเพื่อจะลงไปแก้ปัญหาในแต่ละจุดนะครับตัวชมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างที่ว่ามันมีแง่มุมมากมายเกิดขึ้นจริงๆขนาดเดียวกันความรุนแรงและอาวุธในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนแต่เด็กมีก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราเห็นชัดเจนจาก2เหตุการณ์ที่ว่านี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นครับท่านผู้ชมตกลงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังของรัฐบาลที่กู้เงินมา 400,000 ล้านน่าจะมีเขาหลังว่าส่วนหนึ่งจะเอามาใช้มอบให้ประชาชนอดหนุนในการติดโซล่ารูฟท็อปให้เปล่าหลังคาละ 50,000 บาทแล้วก็จะมีเงินกู้เพิ่มเติมโดยที่จะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเงินต้นหมายถึงก็จะมีเงินกู้ที่จะมีดอกเบี้ยผ่อนชำระในอัตราที่เหมือนลดค่าไฟเอามาจ่ายดอกเบี้ยแต่ที่แน่ๆ 50,000 บาทจะได้เท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
2: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลยทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
3: ์ยะดาเวอร์ชั่นใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ฟังเป่าผมสวยนอนสต็อป
4: หากทุติยเพ็ญบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
5: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ
6: ่ท่านได้ยินเหมือนกับเสียงพวกไซเรน
7: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลพิธีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน
8: ่ในท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม่
9: คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอ่ะ
10: น่าจะกลิ่นขี้มาแถวๆนี้

0: Hashtag save everyone in Berlin.
1: มาช่วยเซฟตรงนี้ไง
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
3: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
7: เสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
8: ด้วยการ50นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชอมมาแล้วครับนโยบายหรือโครงการ

0: เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเงินกู้200,000 ล้านนะครับท่านผู้ชมคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกตีและรัฐมนตรีคลังพูดถึงการใช้เงินกู้400,000 ล้านในส่วนที่เหลือซึ่งเราทราบนะครับว่า200,000 ล้านบาทแรกใช้แล้วกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกับไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ซึ่งในส่วนนี้เนี่ย200,000 ล้านบาทแรกตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านคุณเอกนิติบอกนายกตีให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะงบมีจำกัด
1: ต้องใช้ระมัดระวังและตรงเป้ามากที่สุด
0: เพราะฉะนั้นส่วนตัวจึงมองว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือเงินก้อนหลังอีก200,000 ล้านที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมีรายละเอียดน่าสนใจนะครับผู้ชมคุณเอกนิติบอกนะครับว่า200,000 ล้านบาทหลังรัฐบาลหารือกับกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคเพื่อเตรียมดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนติดตั้งโครงการโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนและในภาพใหญ่คือเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนมากกว่า 60% เบื้องต้นเตรียมการให้เงินแบบให้เปล่าก
1: ับประชาชนเพื่อติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 50,000 บาทตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือน
0: ก็แปลว่าจะมี 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนได้เงินให้เปล่า 50,000 บาทเพื่อนำไปติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาที่ว่านี้
1: โดยจะเน้นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าขนาด5กิโลวัตต์ขึ้นไปค่ะ
0: คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน1เดือนอันนี้คือส่วนที่1ซึ่งประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนในการติดตั้งแม้จะได้เงินไป 50,000 บาทจากรัฐบาลแบบให้เปล่ารัฐบาลยังทำพลัดคือร่วมมือกับออมสินอาคารสงเคราะห์สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในส่วนที่เหลือนอกเหนือจาก 50,000 บาทที่ให้เปล่าก็คือออกแบบให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้น
1: แต่จะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาชำระคืนธนาคารแทนค่ะ
0: ยกตัวอย่าง
1: สมมุตินะคะว่าครัวเรือนหนึ่งกู้สินเชื่อกับธนาคารในการช่วยออกค่าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนนี้ก่อนหน้าเคยจ่ายค่าไฟอยู่ 5,000 บาทหลังการติดตั้งลดค่าไฟได้ 2,000 บาทธนาคารก็จะมาเก็บเงินคืนจากค่าไฟที่ลดลงเพียงแค่ 1,000 บาทค่ะแล้วประชาชนจะได้ลดค่าไฟจริงอีก 1,000 บาท
0: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติ
1: ประชาชนอาจจะไม่ต้องออกเงินเองเลยค่ะแล้วคาดว่าจะใช้เวลาคืนทุนเพียงแค่ 3-4 ปี
0: อันนี้ก็แปลว่า 1. ให้เปล่า 50,000 บาท
1: ค่ะ
0: 2. เงินกู้ซึ่งจะดูให้สามารถที่จะบริหารจัดการโดยไม่กระทบค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเลย
1: ก็คือเอาค่าไฟที่ลดลงเนี่ยมาผ่อนตัวมันเองไปค่ะ
0: และข้อที่3พลัดส่งเสริมห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประเทศมอบมาให้ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1: พิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์เพื่อสร้างงานและใช้สินค้าในประเทศอย่างครบวงจรค่ะ
0: นี่ฮะและข้อต่อมาคือ4
1: การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับบทบาทเป็น one stop service ในการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบรวมถึงจัดการสิทธิ์การขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนเข้าระบบผ่านรูปแบบ net billing ค่ะ
0: ก็คือถ้าใจไฟมากกว่าที่ต้องใช
1: ้ก็ขายคืนได
0: ้คุณเอกนิติใช้คำว่านี่คือครบวงจรตั้งแต่1
1: ช่วยเยียวยาประชาชน
0: 2
1: คิดถึงว่าถ้าเขาไม่มีเงินออกก็เอาออมสินทอ.ส.มาช่วย
0: 3
1: คิดถึงผู้ประกอบการโซล่าที่ผลิตในประเทศให้ได้ประโยชน์ด้วย
0: และ4
1: การไฟฟ้าเป็น one stop service
0: ก็ไปดำเนินการให้จุดๆเดียวแล้วก็มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนโปรเจกต์นี
1: ้ค่ะ
0: 500,000 ถึง 10,000 หลังคาเรือนต้องไปลุ้นดูว่าจะต้องมีการลงทะเบียนแย่งสิทธิ์กันหรือไม่ประการใดเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: หรือมีเกณฑ์ยังไง
0: ให้เปล่าเลยคือ 50,000 บาท
1: ที่เหลือให้กู้ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากนั้นประเด็นเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวกับการใช้เงินกู้อีกข้อนึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณพรก.เพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัดประมาณ 1,750 ถึง 2,000 ล้านคนเด่นที่ตีบอร์ดนะครับว่าส่วนตัวงบประมาณเห็นแล้วไม่เยอะ
1: ก็เลยให้นโยบายไปค่ะว่าก็จะต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค
0: ์
1: เพื่อเยียวยาร้านค้าต่างๆยอมรับนะคะว่าถึงแม้จะมีจำนวนเงินพอเหลือแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกกับวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดเหมือนไทยช่วยไทยพลัส
0: อันนี้จะเป็นไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวชงเรื่องแล้ว หารือกับคุณเอกนิติแล้ว

0: ุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวขอใช้งบประมาณ 1,700 ถึง 2,000 ล้านเอามาทำไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวติดตามดูความคืบหน้าส่วนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งวันก่อนคุณเอกนิติระบุว่าพร้อมรับฟังความคิดความเห็นเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามย้ำอีกเดี๋ยวหมดโครงการสิ้นเดือนนี้แล้วจะต่อเฟส2ทันทีเลยไหม60-40คุณเอกนิติบอกขอพิจารณาให้ครบถ้วนก่อนซึ่งนี่แหละฮะวันก่อนคุณเอกนิติบอกมีประชาชนทักท้วงมาซึ่งรับฟังความเห็นว่า60-40คำนวณยากน่าจะเอาเหมือนเดิม50-50ไอ้ผมก็แปลกใจเอาประชาชนจะไปกังวลทำไม60-40มันดีกว่านี
1: ่ก็เราได้เยอะกว่าร
0: ัฐบาลออกให้60
1: ค่ะ
0: ก็เลยจะพิจารณารับฟังความเห็นจะกลับไปเป็น50-50มั้ยเอ๊ะทำไมประชาชนคนไหนไปกังวลว่าคำนวณยาก60-40มันดีกว่าอยู่แล้ว
1: ก็คำนวณยากจริงแต่ได้เงินเพิ่มนะคะ
0: นายกอนุทินเมื่อวานตอบคำถามนักข่าวนะครับเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพัฒน์จะต่ออายุเพราะจะสิ้นสุดกันยายนนี้ท่านนายกตอบกว้าง
1: ๆนโยบายใดก็ตามที่เป็นประโยชน์และทำให้เศรษฐกิจดีค้าขายคล่องคุณภาพชีวิตประชาชนดีรัฐบาลจะพิจารณา

0: ต้องพิจารณาทุกเรื่องอะครับ
1: มีหนังสือแบบ50-50ครับ
0: ยังไม่ได้ไปคุยไปเรื่องขนาดนั้นต้องดูกระเป๋าด้วย
1: ตัวเรื่องงบประมาณที่เรามีพอเงินหรือใช้
0: ก็ต้องเช็คก็ดูกระเป๋าการกู้ก็เหมือนกันทุกคนก็บอกกู้แล้วทำให้เกิดภาระประชาชนเราต้องดูเงื่อนไขการกู้ด้วยในกรณีอย่างพ.ร.ก.เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยเพียง 1.2% นะถ้าเราสามารถไปกู้มาแล้วไปทำอะไรให้มันเกิดผลที่มันคุ้มค่ากว่าต้นทุนของเราที่ 1.2% แล้วก็ควรจะทำไม่ใช่พอจะกู้มาปุ๊บก็ไปบอกเอาภาระมาให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เงินของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ครับถ้าบอกเป็นเงินของตัวเองก็เอามาให้กู้ด้วยสิครับ
2: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะวางแผนยังไง
0: มันก็ที่ทำมาอยู่นี่มันไม่ได้กระตุ้นนะทุกวันนี้เราก็พยายามกระตุ้นทุกอย่างก็ทำทุกอย่างในประเทศไทยหมดทุกอย่างมันก็ต้องมีขั้นตอนมีลำดับของมันนะครับ
3: นายกบอกว่าจะทำอะไรกระเป๋าเนี่ยวันนี้กระเป๋ารัฐบาลอยู่ในสถานะไหน
4: ก็คือตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงดูเงินในกระเป๋านี่แหละอ่ะลุ้นกันต่อไปท่านผู้ชมและก่อนจะว่ากันต่อไปแจ้งท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานนี้ราคาไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์อันนั้นทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะยังไม่ได้คัดเบอร์4บาทแล้ว
5: 4บาทต่อฟองนะคะจากเดิมฟองละ3บาท80สตางค
4: ์มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไป
5: ทำให้ราคาไข่ถ้าเกิด1แผง30ฟองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นทันทีแผงละ6บาท
4: งงไหมก่อนหน้านี้บอกอากาศร้อนไข่มันจะไก่มันจะไข่น้อยลงและรวมถึงใบเล็กลงทำให้ต้องขึ้นราคา
5: ค่ะ
4: นี่ที่ผ่านมาเย็นสบายมากฝนตก11:59 นเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ
6: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
11: คำสารภาพของหมอผีจากเรื่องเล่าสยองขวัญสุดดาร์กเจ้าของยอดวิว7ล้านวิวจาก The Ghost Radio สู่ความสะพรึงขั้นสุดบนจอภาพยนตร์เตรียมดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดดำมืดของจิตใจมนุษย์ที่จะนำพาไปสู่จุดจบเกินคาดคิดคำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์งานที่แกทำไว้มันยังไม่จบต้องให้แกตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับข้อมูลพวกนี
13: ้รู้ใช่ไหมว่าถ้าข้อมูลนี้อยู่ในมือคนเก่งๆแบบคุณจะใช้ประโยชน์กับมันได้มากกว่าแค่เกมโปลิสจับขโมย
14: พี่โก้แกโทรมาทำไมตอนนี้ลิซ่ากับอังเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
15: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เฟิงจะดีใจมากกว่าที่พี่เซนคิดว่าเฟืองคือพื้นที่ปลอดภัยของพี
18: ่พี่ทำบ้าเหรอแกอ่ะ
19: พ่อเสียหน้าใช่ไหมที่ตัวเองล้มเมื่อไรที่ตัวเองล้มเหลวอย่างเงี้ยเรื่องในโลกมันประสบความสำเร็จมากกว่าพ่ออ่ะ
5: โกหกว่าไปช่วยละแต่จริงๆไม่ได
15: ้
5: ไป
15: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: อร่อยแบบสมบูรณ
14: ์ว้าว
4: ยูโร
14: ช็อกโก
4: ้ช็อ

0: ชิบหายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
1: หอมแรงฉุนไป
2: หอมละมุน
1: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
2: ลองเลย
1: ใหม
2: ่โอโมพลัสคัพปันบลูม
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
4: เที่ยงกับ3นาทีเรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายเหตุการณ์ที่คุณเต้ดักก้อนไฟแฟนสาวเนี่ยไปแจ้งความตั้งแต่เย็นวันพฤหัสบดีนะครับผู้ชมว่าแฟนหนุ่มหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเช้าตีสี่ของเช้าวันพฤหัส
5: ที่6สิงหาคม
4: โดยขี่จักรยานออกจากบ้านแต่ข้อสังเกตก็คือไม่เอาโทรศัพท์ไปแล้วไม่ได้กลับมาอย่างที่เคยกลับมาแล้วจนกระทั่งเย็นของวันนั้นก็เลยไปแจ้งความที่ตำรวจที่นนทบุรีที่สุดเมื่อวานนี้มีเรือลากจูงในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยพบร่างแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะ
5: พบร่างของคุณเต้ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วที่สุดพอไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นคุณเต้จริงๆนะคะในลักษณะที่พบก็คือสวมชุดปั่นจักรยานที่สำคัญคือกระเป๋าสะพายหลังสีดำภายในบรรจุก้อนซีเมนที่ใช้เป็นฐานตั้งร่ม1ก้อนและอีกตัวนอนอีก1ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ10กิโลกรัมค่ะ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมคือพบพร้อมกับกระเป๋าเป้ซึ่งมีไอ้ปูนสำหรับที่เอาไว้เสียบร่ม
5: ตั้งร่มค่ะ
4: แล้วก็รวมถึงมีแท่น
5: อีกตัวนอน
4: ก็เป็นกลายเป็นเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดคิดจริงๆท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปนะครับคุณเต้ดราก้อนไฟท์หรือคุณธามันหรือเตวิทเต้พันอายุ46ปีอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังอย่างที่ว่าต่อมานะครับท่านผู้ชมหลังจากพบร่างและพบสิ่งที่น่าตลกตกใจก็คือเป้ที่ติดตัวเนี่ย มีหินลักษณะทวงก็ดูเหมือนเพื่อนจะไปในจุดเกิดเหตุนะครับ
5: ก็มี
4: คุณแอนดี้เข็มพิมุก
5: ค่ะ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมจุดเกิดเหตุหมายถึงเป็นจุดที่พบร่างนั่นแหละที่เมื่อนำร่างขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาโตสะพานพระราม7ที่มีการไปพบเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
5: คุณเต้ก็บอกขออภัยคุณแอนดี้เข็มพิมุกบอกค่ะว่าคุณเต้เนี่ยเป็นคนรักแม่มากเป็นคนรอบคอบคิดหน้าคิดหลังคุณแอนดี้บอกได้พบกับคุณเต้ครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ1เดือนก่อนเขาบ่นเรื่องส่วนตัวบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้และเมื่อไม่นานมานี้คุณเต้เพิ่งจะส่งคลิปวิดีโอเพลงของ Dragon 5เข้ามาในกลุ่มไลน์เพื่อนด้วย
4: จริงๆคือส่งในวันก่อนที่จะออกจากบ้านไปนั่นแหละก็คือเพิ่งมาส่งมาตอนบ่ายและสุดท้ายเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นก็ขี่จักรยานออกจากบ้านไป
6: เรื่องล่าสุดอ่ะได้คุยกันตอนไหนล่าสุด
7: เดือนที่แล้วครับ
6: เดือนที่แล้วแล้วเขาได้บ่นอะไรบ้างไหมพี
7: ่ไม่
6: เรื่องส่วนตัวเรื่องโดยรวมเขาได้บ่นบ้างไหม
7: ก็พอจะรู้บ้าง
6: แต่เรารู้พอรู้บ้าง
7: รู้บ้าง
6: แต่ก็ยังไม่ได้จะฟันธงรู้ฟันธงได้เลยในใจเรา
7: เขารักแม่ครับ
6: ลักษณะบ่นเขาบ่นเขาเคยพูดอะไรแบบ
7: คือเขาเป็นคนที่คิดหน้าและคิดหลังตลอดเวลาเวลาเขาทำอะไรเขาจะรู้หมดเขาวางแผนตัวเองหมดเพราะฉะนั้นการที่เกิดขึ้นเรื่องราวแบบนี้ผมคิดว่าเขามีเหตุผลอะไรบางอย่างปลายทางที่นั่นก็คือแม่นั่นแหละคือถ้าคนจะทำแบบนี้ได้คือ เพราะเขาเป็นคนแกร่งนะใจเขากล้าคือเขาต้องคิดไต่ตอนแล้วว่าเขาต้องทำอะไรยังไง
8: พี่ยังติดต่อกันตลอดใช่ไหม
7: ตลอดครับเขาก็โทรมาตลอดอย่างตอนนี้ผมไม่อยู่ติ๊กต็อกเนี้ยเขาก็ดูแล้วก็เข้ามาเชียร์ให้อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเต้เขาก็เพิ่งส่งเนี่ยเต้เขาเพิ่งส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ดังก้อนไฟเนี่ยส่งเป็นคลิปวิดีโอดังก้อนไฟมาเน
6: ี่
7: ยเต้เนี่ยส่งมาวันพุธบ่าย 2:49 แล้วเขาออกจากบ้านตอนตีสามกว่าตีสี
6: ่
7: พูดตลอดครับเขาอยากดังก้อนไฟกลับมารวมตัวเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาเนี่ย
6: แล้วมีข้อความอื่นหลังจาก
7: ไม่มีครับไม่มีคือเต้เป็นคนไม่พูดครับเขาไม่ชอบเล่าปัญหาให้ใครฟังแต่ผมเป็นคนจับ
6: ความรู้สึกเขาได้
7: ครับผมรู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ผมก็

0: ยคิดว่าเขาจะมาถึงจุดนี
1: ้ไงคุณแอนดี้เข็มพี่มุกเพื่อนร่วมวงระบุว่าเต้เป็นคนรักแม่มากและปกติเป็นคนรอบคอบคิดหน้าคิดหลังทั้งนี้เขาบ่นเรื่องส่วนตัวบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ขณะที่ช่วงเย็นที่โรงพักเมืองนนทบุรี
2: คุณหยวนดราก้อน5ค่ะที่นั้นก็จะมีคุณหยวนนะคะคุณกวินรัตน์ยศอมรสุนทรแล้วก็มีคุณแอนดี้ด้วยรวมถึงคุณแม่ของคุณเต้และครอบครัวค่ะไปกันที่สภ.เมืองนนทบุรีมารับเอกสารเพื่อส่งร่างไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร
1: ์สำหรับหยวนดราก้อน5บอกนะครับว่าพอรู้จักกู้ภัยว่าในกระเป๋าที่สะพายติดตัวเต้ที่พบร่างในแม่น้ำเจ้าพระยามีก้อนปูนกับก้อนอิฐใส่อยู่ถึงกับสะบัดด้วยความตกใจแล้วก็เหมือนกับแอนดี้คล้ายๆกันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็เพิ่งคุยโทรศัพท์กับเต้ก็รู้ว่าเพื่อนมีปัญหา
2: แต่ก็ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเต็มที
1: ่คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับตัวชม
3: เหตุใจแบบมันไม่สบายใจอะครับแล้วเราก็เรียกว่าไม่คิดว่าพี่เต้แบบจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยครับไม่คิดเพราะว่าวันก่อนเกิดเหตุพี่เต้ยังโทรหาผมอยู่เลยแล้วก็ยังโทรหาเพื่อนๆในวงเขาก็ยังแบบลงคลิปดักคอนฟายแบบเอ้ยตอนที่เรามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็โทรมาคุยอะไรเงี้ยฮะเขายังแบบไม่เป็นไรยังมีกันอยู่ไม่ต้องห่วงผมก็ยังอยู่กับพี่เต้ตลอดไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยรู้จักกันมาแบบ20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วนี
4: ่หลังๆได้มีการนัดคุยนัดเจออะไรกันปฏิสัมพันธ์กันไหมคะ
3: คือเราเพิ่งมีคอนเสิร์ตกันไปครับก่อนหน้านี้มันเพิ่งผ่านมาปีนึงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือพี่เต้เขาก็มีการไลฟ์ TikTok เขาเล่น TikTok ก่อนเราไลฟ์เล่นกันเมื่อก่อนก็ชนจอกันอะไรกันตลอดอะไรเงี้ยคือพี่เต้เป็นคนแบบแกน่ารักมากแล้วแกเป็นคนรักครอบครัวมากที่ผมคุยด้วยคือแบบโหแกรักครอบครัวแกโหแบบน่ารักสุดๆแล้วกับตัวครอบครัวเองก็บอกว่าพี่เต้ก็ยังใช้ชีวิตทุกอย่างแบบปกติมากๆครับคือมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยจริง
1: ๆขนาดที่คุณแม่ของเต้แสดงความเสียใจจริงๆคุณแม่ยังติดใจนะครับตัวชมโดยระบุว่าช่วงที่เต้หายตัวไปเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนก็คือหายออกจากบ้านคือเรามีภาพวงจรปิดตอนที่เต้เนี่ยขี่จักรยานออกจากบ้านซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเนี่ยฮะ
2: คือเจ้าตัวเป็นคนชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วนะคะ
1: เพียงแต่ก็จะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้นัดหมายใครเลยที่จะออกไปด้วยกัน
2: ปกติเขาจะมีกลุ่มเพื่อนที่ปั่นด้วยกัน
1: และได้ข้อมูลจากตำรวจภูมิกับบางกรวยว่าอันนอกจากไม่พบโทรศัพท์แล้วยังไม่สวมนาฬิกาบอกพิกัดออกไปด้วย
2: ปกตินาฬิกาเนี่ยมันจะสามารถแจ้งพิกัดผู้ใส่ได้ค่ะ
1: ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าหรือไม่ครอบครัวยืนยันว่าไม่มีอันนี้มุมตำรวจคุณแม่เนี่ยบอกนะครับว่าจักรยานที่เต้ปั่นออกไปเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่และตอนนี้ก็ยังหาไม่พบด้วย
2: ค่ะ
1: อีกทั้งเต้มีแผนจะบวชไปรับเอกสารมาแล้วเหลือแค่กำหนดวันบวชแม่จึงไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะทำร้ายตัวเองยังเกรงว่าจะเป็นการชิงทรัพย์หรือไม่จึงขอรอผลชันสูตรจากแพทย
3: ์แม่จักรยานยังไม่เจอนะครับ
5: ไม่เจอจักรยาน
3: ยังไม่เจอจักรยานของพี่เต้
5: ว่าอาจจะเป็นการทำร้ายเพื่อแย่ง
6: ทรัพย์สินหรืออะไรอย่างนั้น
5: ก็ไม่ได้ปรับใจแม่ก็สันนิษฐานค่ะว่าเมื่อมีก้อนหินอยู่ในถุงเมื่อมีจักรยานมันใหม
6: ่
5: ใช่ไหมคะพ่อกลัวว่าจะเป็นการเหมือนกับทำร้ายแย่งของพูดไม่ถูกนะพูดไม่ถูก
4: แย่งทรัพย์สิน
5: ทำร้ายเพื่อ
3: แย่งทรัพย์สินอย่างนี้นะคร
5: ับ ใช่ตำรวจเขาบอกก็อยู่ที่การชันสูตรว่าตามร่างกายนี่มันมีแผลที่เป็นลักษณะของการถูกทำร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตานี่อยู่ที่ประตูมันเหมือนกับมีโอกาสแต่ลูกจะเดินเข้ามาพูดไม่ถูกละ
1: แสดงความเสียใจเดี๋ยวตำรวจก็จะไปหารายละเอียดเพิ่มเติมขนาดที่มันก็มีรายงานข่าวนะ
2: ว่า
1: ที่เพื่อนก็คงจะไม่สะดวกที่จะพูดเนี่ย
2: ค่ะรายงานข่าวบอกว่าตัวคุณเต้เนี่ยมีความเครียดเรื่องธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่ว่าแฟนสาวล้มป่วยก็เลยทำให้ดูแลธุรกิจได้ไม่เต็มที่แล้วคุณเต้ก็ต้องดูแลทั้งแฟนสาวและคุณแม
1: ่
2: พอธุรกิจสะดุดก็หันไปเทรดหุ้นแต่ก็ไม่

0: สบความสำเร็จทำให้ไม่มีเงินมาใช้คืนเพื่อน
1: ๆแต่ยังต้องรอการตรวจสอบกันก่อนแต่เต้เนี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับคบหากับแฟนสาวนอกวงการมากว่า20ปีตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเดี๋ยวกลับมาเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์มากมายแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าอีกหลายประเด็นเลยเนี่ยเวลาก็จะหมดแล้วรวมถึงประเด็นที่รถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองสองตอนที่เมืองกาญจนบุรีพุ่งเข้ามาเด็กเล็กกำลังนอนอยู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
2: มันคือการกลายพันธุ์ของพลังแมงมุมสู่พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าและการเผชิญหน้ากับภัยร้ายใหม่อันทรงพลังที่มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นจะหยุดยั้งมันได้สไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
3: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เพชรนครเอียนมวยไทยปะทะผามอยแดงโชคอำนวยชัยและเหล็กก้าเคียโต้งตลิ่งชันปะทะวันพเนจรลูกสวนถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ยังเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
6: ขวัญอินทรีกำลังไล่ตามนายวิจารณ์ไปอยู่ค่ะ
7: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะการที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม
8: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
9: แต่ละจิตรักนารีนะคะ
10: หัวใจ
11: ทาตรีจันทร์20:30 ตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: พี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
14: กูให้โอกาสมึง
15: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้เพ็งจะต้องไม่ตายฟรี
16: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
11: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30เริ่ม11สิงหาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
18: เดี๋ยวม
19: ัน
18: ก
19: ็
18: ด
19: ี
18: เด
19: ี๋
18: ยวมันก็ดีแน่
19: เด
18: ี๋
19: ยวม
18: ัน
19: ก
18: ็
19: ด
18: ี
19: เด
18: ี๋
19: ยวม
18: ัน
19: ก็ด
18: ีเดี๋ยวมันก็ด
19: ี
18: แน่
19: ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน
1: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
15: แค่10บาท
0: ดีนะ
11: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
9: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: ใหม่ Oppo Reno 16 Series 5G เก็บครบทุกช็อตกับกล้องเซลฟี่มุมกว้างพิเศษ50ล้านพิกเซลสมาร์ทโฟนพื้นสีที่สายเทรนดี้อย่าง Baby Monster เลือกเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้บนเว็บไซต์ช้อปปิ้ง Oppo ประเทศไทย Oppo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
17: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
1: เรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมเหตุการณ์เมื่อวานที่11:50ซึ่งเป็นเวลาที่เด็กๆถ้าอยู่ในศูนย์เด็กเล็กกำลังนอนเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองสองตอนที่บ้านหนองสองตอนที่แก่งเซียนเมืองกาญจนบุรีนี่คือภาพความเสียหายนี่ด้านนอกด้านในเด็กเล็กกำลังนอนอยู่เอาเราไปดูด้านนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจับภาพเก๋งคันหนึ่งขับด้วยความเร็วสูง
0: โอ้โหคือแหกโค้งพุ่งตรงเข้ามาชนรั้วก่อนนะคะแล้วเหินมาเลยค่ะอย่างเงี้ยแล้ว

0: ็ชนทะลุกำแพงอาคารจากนั้นหยุดเพราะว่าชนต้นกล้วย
1: และแน่นอนมันชนตรงกับกำแพง
0: ที่เด็กๆนอนอยู่ข้างในพอดี
1: มุมนี้พอดีตัดไปมุมด้านในท่านผู้ชมฮะ
0: คือมีเด็ก2คนนี้ไม่นอนแล้วเดินอยู่กำแพงตรงนั้นด้วยอะค่ะแล้วพอรถพุ่งเข้ามาน้องกระเด็นนะคะรวมไปถึงเด็กเล็กที่นอนอยู่บางคนก็ถูกชนจนกระทั่งมีแรงกระแทกจากเศษปูนเนี่ยดันตัวเด็กกระเด็นออกไปเลย
1: นักเรียนบาดเจ็บทั้งหมด18คนเป็นเด็กเล็กทั้งสิ้น
0: หัวแตกปากแตกเป็นแผลฟกช้ำ
1: คนขับเก๋งกับญาติที่นั่งมาด้วยกันเป็นชาย2คนได้รับบาดเจ็บรวมเหตุการณ์นี้20คนแต่สำคัญคือเด็ก18คนท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นอันว่าช่วงเวลาเนี่ยเด็กเพิ่งกินอาหารกลางวันเสร็จอยู่ในช่วงนอนกลางวันเกิดเหตุไม่คาดฝันเก๋งคันเกิดเหตุมีนายชัชวันอายุ54เป็นคนขับและหลานชื่อพันธพงศ์อายุ20ปีจริงๆหลานเนี่ยไม่บาดเจ็บชัชวันคนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลแต่ยังพอให้การได้อ้างว่า
0: ขณะกำลังขับรถโรคประจำตัวกำเริบทำให้วูบหน้ามืดจนเกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: แต่มีรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วมีหญิงคนหนึ่งถือกระเป๋าสะพายอยู่ในจุดเกิดเหตุ
0: เจ้าหน้าที่ไปสอบถามก็เลยทราบว่าเป็นแฟนสาวของคนขับ
1: ก็คือนายชัชวัน
0: พอขอตรวจกระเป๋าของผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่ามีปืนอยู่หนึ่งกระบอกค่ะ
1: ให้การว่าหลังเกิดเหตุแฟนหนุ่มที่เป็นคนขับเนี่ย
0: โทรศัพท์ให้เธอมาหาที่จุดเกิดเหตุแล้วส่งกระเป๋าที่มีปืนให้เพื่อให้เธอเก็บไว้แต่ก็ยืนยันนะคะว่าตัวเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งอุบัติเหตุและอาวุธปืนค่ะ
1: ต่อมาท่านผู้ชมตรวจสารเสพติดในร่างกายทั้งคู่เลย
0: ทั้งคนขับแล้วก็หลานชายที่นั่งมาด้วยกันปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะมีสารเสพติดในร่างกายทั้งสองคน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วมาครบด้วยยาบ้ากัญชาเฮโรอีนเนี่ยหมายถึงผลการตรวจสารเสพติดทั้งคู่มีสารเสพติดในร่างกายท่านผู้ชมโอ้หน้าตระหนกตกใจผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเป็นเด็ก
0: ที่บอกว่ามีเด็กนักเรียน18คนนะคะยังคงต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังอาการ2คนนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอีกคนอยู่โรงพยาบาลเอกชนเด็กๆที่เหลืออีก16คนรักษาแผลตรวจร่างกายและกลับบ้านได้ค่ะ
1: แม่ของเด็ก2ขวบคนนึงลูกโดนเศษปูนกำแพงหล่นทับจนเป็นแผลแตกก็ต้องรักษาตัวโรงพยาบาลโกรธมาก
0: บอกว่าเนี่ยพอมารู้ว่าคนขับกับคนที่นั่งมาในเก๋งปัสสาวะสีม่วงนี่โมโหมากเลยค่ะ
1: นี่ดูเหมือนไอ้คนที่นั่งมาด้วยจะยอมรับว่าก่อนจะมาเกิดเหตุที่สุดเนี่ยเหมือนดำเนินการเสพกัญชาและมีการโรยผงกันมาก่อนโอ้โหน่าตระหนกตกใจท่านผู้ชมครับมีข่าวใหญ่เมื่อคืนนี้ได้ทราบว่าศาลปกครองกลางหลังจากไต่สวนมาตลอดทั้งวันในคดีที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดยคุณสัทธรัมธรรมบุตรชดีไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางกรณีที่ประกันสังคมโดยกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมหรือกกต.มีคำสั่งมีออกคำสั่งชะลอการเลือกตั้งบอร์ดออกไปเป็นวันที่ออกไปก่อนจากเดิมเนี่ยกำหนดเอาไว้27กันยา
0: อ
1: ้างว่าศาลปกครองผู้เราการใช้เรื่องการต้องไปลงทะเบียนก่อนก็เลยชะล
0: อ
1: พอไปฟ้องเมื่อวานนี้มีการไต่สวนวันที่2ไต่สวนทั้ง2ฝ่ายจนค่ำที่สุดทราบจากคุณสัทธรัมว่าศาลปกครองกลาง
0: มีคำสั่งทุเลาการบังคับประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: ก็แปลความว่าอะไรคือร้องขอให้ยกเลิกไอ้ประกาศที่ชะลอการเลือกตั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ศาลก็มีคำสั่งคุ้มครองโอเคหมายถึงคุ้มครองว่าไม่ใช้ประกาศนี
0: ้
1: ก็คือไม่ชะลอ
0: ใช่ค่ะ
1: ผลก็คือก็ถ้าเป็นไปตามนี้ต้องเดินหน้าเลือกตั้งวันเดิม
0: 27กันยายนค่ะ
1: เดี๋ยวนั้นก็ตามศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษาก่อนจะถึงวันเลือกตั้งนะ
0: 11สิงหาคม10นาฬิกา
1: แต่อย่างน้อยนับถึงขนาดนี้ก็เป็นอันว่าประกาศของกกต.ประกันสังคมที่ให้เลื่อนหรือชะลอการเลือกตั้งออกไปใช้ไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องถือว่ากลับมาเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเพียงแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้เรื่องการลงทะเบียนก่อนเหมือนกันก็แปลว่าต้องให้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นผู้ประกันตนหรือนายจ้างสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เลยทันที
0: โดยไม่ต้องลงทะเบียน
1: อีกข้อนึงด่วนเข้ามาศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบ

0: ชัยพฤกษ์ประธานกสทช.
1: กรณีที่คุณหมอเนี่ยไปฟ้องกรรมการสรรหานะคะที่มีมติออกมาว่าคุณหมอมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกสทช.นะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นมีการเผยแพร่คำสั่งศาลปกครองกลางออกมาไม่รับคำฟ้องโดยศาลตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดและตรวจสอบกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้วปรากฏค
0: ่
1: ะ
0: ในชั้นนี้ยังถือไม่ได้ว่านายแพทย์ชลนาได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่รับคำฟ้องไปพิจารณาจำหน่ายคดีออกจากสารบบเพราะฉะนั้นเป็นในวันที่ไปฟ้องศาลปกครองเกี่ยวกับคำสั่งกรรมการสรรหาที่คุณหมอชลนะถือว่าไม่เป็นประธานก็เป็นนั้นว่าไม่เป็นผล
1: ค่ะเพราะว่าศาลไม่รับคำฟ้องนะคะ
0: นี่คือเรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านชมเราจะปิดท้ายด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์นะครับท่านชมเมื่อเช้านี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก็เริ่มมีการชันสูตรพลิกศพมีครอบครัวไปติดต่อรับร่างของปู่ย่าจากเหตุยิงนี้เช่นเดียวกัน
1: ก็มีคุณอาของเด็กผู้ก่อเหตุหรือว่าลูกชายคนเล็กของปู่ย่านะคะไปติดต่อรับร่างแต่ไม่ขอพูดอะไรนะคะส่วนเรื่องแชทปลอมที่บอกว่าเป็นแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุคุยกับเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยคุณอาบอกว่ายังไม่ทราบและขอไม่ให้สัมภาษณ
0: ์ขณะที่ในส่วนของครอบครัวคุณครูมี3ครอบครัวเป็นอย่างน้อยนับจนถึงขนาดนี
1: ้มีครอบครัวของคุณกิตติพงษ์สมรักรองผอ.ค่ะภรรยากับบุตรชายมานะคะ
0: และครอบครัวที่2
1: เป็นครอบครัวของคุณครูคณิตศาสตร์คุณครูประภาพรก้อนศิลาค่ะมีคุณพ่อคุณแม่สามีและเพื่อนมา
0: และครอบครัวที่3
1: ครอบครัวของคุณครูหมวยครูทิวาพรวานิชหรือครูแนะแนวนะคะมีคุณพ่อกับคุณแม่เดินทางมา
0: และคุณพ่อของครูหมวยคุณครูแนะแนวซึ่งเป็นที่รักของนักเรียนเหลือเกินในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพูดกับนักข่าวด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอว่า
1: คือในช่วงที่เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะแจ้งว่าจะได้รับค่าตอบแทนกรณีเสียชีวิต 300,000 คุณพ่อพูดมาเลยค่ะบอกว่า 300,000 มันแลกกับชีวิตคนทั้งคนได้ไหม
2: ที่ทำอะค่ะจะจ่ายให้อยู่ที่ 300,000 บาทนะคะกรณีที่เสียชีวิตค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นทายาทโดยตรงของครูค่ะ
3: เอาไว้ 300,000
4: เอาชีวิตลูกคุณครึ่งนะครับ
2: มันไม่สามารถที่จะชดเชยได้แต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็อยากจะช่วยเหลือตรงนี้ค่ะก็จึงมีการทำ
4: ข้อเสียง
2: เข้าใจในส่วนที่ความสูญเสียไม่ได้ช่วยเหลือ
0: ท่านผู้ชมแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งเราลาไปด้วยเหตุการณ์เมื่อวานนี้สสกทบพรรคประชาชนอนุสรทำใจเดิมเหมือนจะไปยื่นหนังสือถึงเพื่อจะส่งต่อกับที่ประธานวุฒิสภามงคลสุรสัจจะรอรับการมาพบของมินอองไลน์ประธานดีเมียนมาร์ากว่าถึงเวลาเป็นการตะโกนขึ้นมานะครับตัวชมก่อนที่เจ้าตัวจะแถลงในเวลาต่อมาว่าตั้งใจจะและพยายามจะยื่นหนังสือต่อมินออนไลน์เกี่ยวกับการเป็นอาชญากรสงครามทำไมถึงมีการจัดต้อนรับที่รัฐสภาซึ่งเป็นสำนักประชาธิปไตยต้อนรับอาชญากรสงครามด้วยการปูพรมแดงทิ้งท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี
1: ่ I love อาปาเช
2: ่ M150
3: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกลูโปรสวีป
2: อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายเช่นเดิมนะครับด้วยความมันประจำทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ครับโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดครับที่มีกลุ่มพลังใหม่ครับคุณสมหมายสกุลเมตตาเป็นประธานกลุ่มแล้วก็มีหน้าที่คอยคัดกรองอีกทีหนึ่งขั้นสุดท้ายก่อนจะอนุมัติว่าใครชกกับใครเนี่ยนะครับต้องผ่านตาแกครับวันนี้ทีมงานเขาจัดให้เหล็กกล้าเคโต้งตะลิ่งชันนะครับจะพบกับวันพเด็จลูกสวนเขาบอกว่าวันนี้มีนักมวยคนหนึ่งครับชกเพื่อหาทุนแต่งเมียเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องคอย

0: 131ปอนด์นะครับและคู่ที่4ไซโยเกียรติไพรสนมาอีกแล้วครับนักชกพันดุครับกับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทย125ปอนด์เปิดหัวด้วยมวย122ปอนด์วันนี้ครับเพชรนคร EN มวยไทยยิมกับผามออีแดงโชคอำนวยชัยครับผู้ชี้ขาดบนเวทีดอนชัยทาธิครับ
1: สวัสดีครับศึกยอดมวยไทยคู่แรกวันนี้นะครับก็กรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสบ็อกซิ่งคุณพจน์โอรประทอนนะครับโปรโมเตอร์ก็คุณสมัยนะครับสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับในเรื่องของมวยต่างๆนี่ต้องจัดเต็มเลยทุกงวดไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องฝีมือการจัดของโปรโมเตอร์สมัยสกุลเมตตาโอ้สุดๆเลยทีเดียว
2: ขอบคุณครับบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเล็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเล็บยาแก้ไอตาอาปาเช่และยาแก้ไอตาอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ขอบคุณครับอาจารย
0: ์ไฟแดงเพชรนครเอ็นมวยไทยครับมาช้ามา123.4 ปอนด์ก็ลด1ปอนด์นิดๆครับชื่อจริงคุณธนกรเพ็งสุวรรณมาจากอำเภอจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราชชกมา62ครั้งอายุ26ปีครับชนะ42แพ้20ล่าสุดนี้ก็ชนะกล้าพเดชลูกสวนที่อ้อมน้อยเนี่ยแหละครับมีคุณณัชมนเป็นทั้งหัวหน้าคณะและผู้จัดการครับในขณะที่ผามออีแดงโชคอํานวยชัยมาช้ามา122ปอนด์พอดีตามพิกัดครับคุณสิทธิศักดิ์ไตรินนะครับจากหนองงูเหลือมเบญจลักษณ์ศรีสะเกษชกมา45ครั้งชนะ33แพ้10เสมอ2อายุ19ปีครับสูง168ก่อนนิดหน่อยครับรูปร่างเสียเปรียบครับล่าสุดแพ้ TKO ยกที่4ยอดอนุชาเอกปัตตานีที่อ้อมน้อยของเราครับมีคุณอำนวยไตรินเป็นทั้งหัวหน้าคณะและผู้จัดการครับ
1: มาเริ่มยกหนึ่งนะครับชกกันในพิกัด122นะครับฝ่ายแดงเพชรนครน้ำเงินนะครับนี่แหละครับรายนี้ก็นี่นะครับผามออีแดงนะเอา122ปอนด์นะครับในรุ่นนี้ก็ยอดมวยทั้งสิ้นนะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนี่ไม่ต้องห่วงเลยโปรโมเตอร์นะครับสมหมายถึงคุณเมตตาไม่ต้องห่วงในเรื่องคู่มวยต่างๆแล้วเนี่ยจัดให้แฟนได้ลุ้นได้วัดดวงกันตลอดเลยทีเดียวของศึกเจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผู้จัดการคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณพจน์อุปมาธรนะครับในสนามคุณธนยุทธหอประเสริฐกิจเอาลุ้นกันต่อเลยทีเดียวนะครับโปรโมเตอร์แน่นอนสมหมายถึงคุณเมตตานะครับฝ่ายแดงเพชรนครน้ำเงินผามออีแดง122ปอนด์ในรุ่นนี้ในอดีตนะครับมีทั้งเด่นเหนือนี่แล้วก็มีทั้ง3กอด้วยนะฝนหลวงแล้วก็ฉัตรชัยนะครับพระชัยศักดิ์วารินแล้วก็ยอดมวยสากลด้วยนะแชมป์โลกด้วยแล้วก็เป็นยอดมวยด้วยสามารถพยักรุนก้องธรณีอย่างนี้ชโมกเพชรชานเดชเด่นธรณีน้อยหรือว่ามะเฟืองอีกคนนึงฮะหมดยกก่อนครับ
3: โอ้ยใครก็ตามไม่ทันกระปุ๋ยตราม้าบิน
4: ถ้ามันแน่นะมาดวลกันสักแมตช์มา
5: ดิเหม็นจะมันเลย
4: เยอะอันไหนลองดิ
6: หยิบมันนะนี่ต่างหากมันกว่า
4: ทำไมมันแก่ถึงโตซิ่งแบบนี้
6: เพราะฉันคือเกษตรกรสายซิ่งที่ใช้ปุ๋ยตราม้าบินไง
3: โตไวอย่างแรงแซงทุกสปีดมันหัวใหญ่บึ้มบะละฮึ่มโตซิ่งลงหัวดีโตซิ่งหัวใหญ่โตซิ่งเปอร์เซ็นต์แป้งแจ่มโตไวใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตราม้าบิน
5: ลองดู
7: M150
0: ท่านผู้ชมครับระหว่างที่นักมวยพักให้น้ำเราก็มาพบกับกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างสุครีพสบุญมีฤทธิ์นะครับฝ่ายแดงน้ำเงินก็คือเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนก็อดีตแชมป์ของอ้อมน้อยของเราเนี่ยแหละครับก่อนชกกันเรามีสปอนเซอร์ใจดีที่จะมอบให้เป็นกำลังใจก่อนครับเริ่มต้นด้วยปุ๋ยตราม้าบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตราซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกM150 เครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบคุณครับเชิญบนเวที
2: นะครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายโดยบอสสมหมายทุกเมตานะครับร่วมกับผู้ช่วยนะครับ CEO

0: สิทธิ์ปากพนังและมือโปแดงเขาทรายนะครับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ครับร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นที่โรงแรมสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาห้วยขวางนะครับก็มีเชนนุยนำกาแฟตามังกรบินมาร่วมงานนะครับโดยมีสั้นสนานเมืองเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ขอบคุณครับ
1: อ้าวนี่แหละครับชาวมวยไปกันนะครับนี่นะครับก็นายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับก็นายกมวยของเราอ้าวมาลุ้นบนเวทีเลยนะครับคู่แรกวันนี้ฝ่ายแดงเพชรนครน้ำเงินนะครับพมอีแดงชกกันในน้ำหนัก122ปอนด์นะครับแม่ในรุ่นนี้นี่โอ้โหในดียอดมวยทั้งสิ้นเลยทีเดียวเปลี่ยนไปแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อเลยศึกเจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผู้จัดการคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณพจน์นะครับในสนามคุณธนยุทธโปรโมเตอร์นี่โอ้ประธานกลุ่มพลังใหม่คุณสมหมายสกุลเมตตานะครับคุณพัช
2: ยกแรกยก2มาแล้วครับน่าเอาละครับนี่นักชกจากนครศรีธรรมราชครับจุเพชรนครหามอยแดงแน่นอนครับมาจากศรีสะเกษมาแทททูมาเต็มแผ่นหลังเลยทีเดียวแก้อะไรได้ไหมเดี๋ยวต้องดูอุ้ยเอาเล่นของสูงเลยยังไม่ถึงเอาละครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับคู่นี้โดยเฉพาะทางด้านเพชรนครอายุ26ปีแล้วไม่ต้องห่วงชกสถิติ62ครั้งที่จำไม่ได้ก็อีกต่างหากแล้วก็ไม่เคยจำอีกเช่นเดียวกันนะครับคือเด็กพวกนี้เป็นร้อยครั้งนะวางง่ายๆชกมาตั้งแต่เด็กครับ
1: เอาซ้ายไปแล้ว
2: ซ้ายดีมันต้องมีอย่างนี้ล่างสลับบนสลับล่างก็ว่ากันไป
1: น้ำเงินได้ครับมอยแดงซ้ายไฟแดงเพชรนครขวานี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้จัดการคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสนะครับคุณพจน์อรปาทรในสนามคุณจริยุทธ์โปรโมเตอร์นะครับสมหมายสกุลเมตตาในเรื่องคู่มวยเอานี่ฮะมอยแดงน้ำเงินซ้ายนะฝ่ายแดงเพชรนครขวาแฟนเยอะตลอดศึกเจ้ามวยไทยครับเอาแม่นี่นะครับดูกันทั้งเมืองเลยเลขาชูชีพที่พวกเขาไม่เคยข่าวอุทัยทัพอาสาด้วยนะปราพ้นลุ้นหน้าจออยู่นี่นะครับขยับขวากับซ้ายเอาแม่สจเอกประจิตลุ้นด้วยนี่บังบีนเอาสจหลายลุ้นเลยทีเดียวไม่ลุ้นไม่ได้นะครับแม่แฟนเยอะมีแน่เสียเซอร์อยู่บนล็อกด้วยเลยทีเดียวนะครับเอาซ้ายกับขวาฝ่ายแดงเพชรนครน้ำเงินพมอีแดง122ปอนด์นะครับเอาขยับอีกในรุ่นนี้นี่ในดีนะครับสามารถพยักรุ่มเป็นแชมป์โลกเอาหมดยกก่อนครับ
3: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
4: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
5: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
6: M150
1: มาดูภาพช้าก่อนเลยนะครับไฟแดงเพชรนครนะครับน้ำเงินไผ่แดงพมอีแดงนะครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายปลายพมอีแดงเนี่ยโดนมาหักขาไม่เป็นไรครับ
0: M110เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับและวันนี้ครับปุ๋ยตามมาบินกลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับแคมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามะบินปี11ปุ๋ยตามะบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์จำนวน2รางวัลเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP ซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลกันในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570ผมครับ
2: มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเขาจะจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีประจำปีนะครับวันที่15 16สิงหาคมนี้ครับที่นี่นะครับริมน้ำป่าสักนะครับหน้าอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีและวันอังคารที่11สิงหาคมนี้ก็จะมีการแถลงข่าวที่ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีตั้งแต่เวลา14นาฬิการายละเอียดนี่มีมากมายครับเรือดีๆเรือดังๆเยอะครับสจ.ดงวิจักรโพใบก็ฝากข่าวประกาศเชิญชวนมานะครับ

0: เอาไปบนเวทีเข้ามาครึ่งทางแล้ว
1: ยก3แล้วนะ
0: ต้องตื่นเต้นมากขึ้นแล้วครับ
1: ฝ่ายแดงนะครับเพชรนครน้ำเงินพม่าอีแดงซ้ายกับขวานะครับเอานี่นะครับเลขาชูชีพชมอยู่หน้าจอดูไทยธรรมศาสตร์นะครับป้าออดเอ้าลุ้นเลยปราพ้นนี่แหละแล้วก็สจหลายประจินด้วยนะสจเอกก็ลุ้นหน้าจอบังมินที่ใช้อลุ้นอยู่ด้วยนี่นะครับเอานายกวันบ้านแหลมนี่นายกสะออนด้วยนะสีดีสีฟ้าอลุ้นหน้าจออยู่ซ้ายกับขวาติดไปนี่นะครับใครๆเขาดูสิเจ้ามวยไทยเอาซ้ายไปมวยแดงนะครับซ้ายฝ่ายแดงเพชรนคร
0: โอ้ยแรงแรงขวามาดูกันไปนะครับอี
1: เอาตีไปล็อกไว้กรรมการแก่แยกก่อนเลยนะครับเอาลุ้นกันต่อเลยทีเดียวนะครับผู้แรกกรรมการนะครับดอนชัยทาทีฝ่ายแดงเพชรนครนะครับน้ำเงินพมอยแดงเอ้าซ้ายไปพมอยแดงมวยซ้ายนี่กันยากนะถ้ามาแดงๆเนี่ยเหมือนกับมาเฟืองเนี่ยใกล้รุ่งอย่างเงี้ยซ้ายล้วนๆเอาพมอยแดงซ้ายอีกฝ่ายแดงเพชรนครขวาโอ้สวยนะครับนี่แหละโปรโมเตอร์นะครับคุณสมัยคุณเมตตาในเรื่องของมวยต่างๆนี่ประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับไม่ต้องห่วงมีมวยเยอะจัดให้เสียตลอดเลยทีเดียวเพชรนครแดงน้ำเงินพมอยแดงนะครับซ้ายกับขวา122ปอนด์เอาติดซ้ายไปไม่เข้านะครับพมอยแดงเพชรนครโยกไปดนชัยทาทิเป็นผู้ห้ามบนเวทีนะครับหลุดอีกแล้วขวาไปล่างแม่นี่แหละครับซิกเอาขวาสวยของเพชรนครพมอยแดงเข้าแล้วพมอยแดงโอ้ปักสาวแหวกรันไม่ได้โดนตีไปอีกทีนึงเพชรนครล็อกไว้ขวางหน้าเหมือนกันดนชัยแกะแยกด้วยเอ้าสู้กันต่อนี่แหละครับของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์มวยมันมวยสนุกนะครับโดยกรรมการผู้การคุณเถลิงบรมประธานบอสคุณประจนนะครับในสนามคุณธนยุทธโปรโมเตอร์สมหมายทุกคนเมตตาออกคู่มวยมันๆตลอดเลยขวาไปขวาสวยนะครับเพชรนครหมอยแดงติดอีกติดไปเอ้าแม่ซ้ายแม่เอ้ายังปลายเท้าอยู่โดนชัยสับชกต่อยับเอ้าขวาไปของเพชรนครนี่แหละครับซ้ายกับขวาว่าโอ้โห122นะครับในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมหรือว่าจูเนียร์พัทเวทนะครับจูเนียร์พัทเวทนี่สมัยนี้ดีก็สามารถพิชิตรุ่นนะครับเป็นแชมเปี้ยนมวยสากลนะแล้วก็ยอดมวยไทยเอาขวาไป2ดอกหมดยกครับหมดยกที่3ครับ
2: เกษตรกรสายซิ่งเตรียมรับผลผลิตแบบข้าวซิ่งอ้อยซิ่งข้าวโพดซิ่งให้ผลผลิตซิ่งรอไว้ใครก็ตามไม่ทันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมาปุ๋ยมาพลังล้าง
3: M150
0: ให้ดูภาพช้าๆนะครับเรียกว่าอาวุธทันกันทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นผามอยแดงหรือว่าเพชรนครนี่แหละครับแข้งขวาของเพชรนครแล้วก็มีโต้ของผามออีแดงคุณเป๊กกี้ครับ
4: ขอบคุณครับร้านกติกากล้วยทอดซับเวอร์ขนมดังเมืองชัยภูมิกอบนานไม่อมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากว่า11ปีนะครับร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาปลากดแกงส้มใต้ยามองขาวตาลิงถือลูกทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกมะเร็งกระต่อยวิ่งเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับพร้อมด้วยชิวชิ่งปูเซนเจียวหนันเอสวันสรรพคุณบำรุงร่างกายชิวชิ่งปูเซนเจียวหนันเอสวันมีจำหน่ายที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูล0344408888ขอบคุณคุณสายชนชัยพัฒน์คุณผู้จัดการจีจิ้งปูเซนเจียวหนัน S1
0: ก็แหมงานนี้แข่งเรือยาวก็มีบ่อยหน่อยมีเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับวันที่22 23สิงหาคมนี้ก็เทศบาลตำบลโพสังโคนะครับก็จะจัดงานชิงถ้วยพระราชทานเรือยาวประจำปีครับนายกจ้อนโอ้นะครับเอามาเดี๋ยวมายกที่4ก่อนบนเวทีกำลังสนุกโอ้โห
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหทีแบบเชนน้อยสองสี่พันเลยนะครับทีเท่าหลังนี่กันยากมากเลยนะครับไฟแดงเพชรนครน้ำเงินพมอยแดงนะครับนี่แหละดูทั้งเมือง

0: ไทยทัพภาษาชูชีพดรช้างด้วยป่าอ้อยแม่สวนเอาสจหลายสจเอกบางมีพิชัยเอาลุ้นหน้าจออยู่โอ้แทงไปนี่นะครับแม่นายกวันนี่บ้านแหลมนายกสะอ้อนด้วยเอ้าลุ้นแม่ออสซีสีฟ้าเอาลุ้นหน้าจออยู่หิ้วหิ้วหิ้วเลยหิ้วได้ไหมหิ้วได้ไหมอ้าวตีไม่ได้นี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยต้องลุ้นกันอย่างนี้เลยแฟนแน่นเอียดซ้ายไปสวยนะครับขโมยแดงขวามาเพชรนครเอ้าไปแม่ขวาไปนี่นะครับตีนขวาใช้ได้เอ้าซ้ายมาขโมยแดงซ้ายไปไม่เข้าขวาไปสวยนะครับเพชรนครเอ้าขโมยแดงซ้ายติดอีกดอนชัยทาทิเร่งเอาซ้ายยังติดอยู่ขโมยแดงนะครับเพชรนครโยกโยกมันวันอย่างนี้ยก4แล้วโอ้ขวาไปเอาลุกกันต่อลุกกันต่อซ้ายซ้ายขโมยแดงเอาซ้ายไปอีกแม่ซ้ายแบบมะเฟืองเอ้าฟันฟันไปตีไปเพชรนครตีล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกเอ้าเข้าหูยีขวาไปเพชรนครโอ้โหคู่นี้นี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยมันมันอย่างนี้นี่แหละตีไปตีแล้วเกี่ยวเลยนะครับอ้าวยกนิ้วยกสีเพชรนครแดงตั้งรับตั้งหลักไว้นี่นะครับขโมยแดงน้ำเงินซ้ายสวยเอาขามาซ้ายกับขวามันต้องทิ้งกันอย่างนี้เด็ดเอกดอนชัยทาทีผู้ห้ามบนเวทีนะครับเอาซ้ายขโมยแดงโอ้โหมาเป็นยาตำนานหลวงซ้ายไปแม่ขวาซ้ายไปดอกนึงโอ้โหสุดสุดสุดสุดเลยนะครับขโมยแดงไฟแดงเพชรนครอย่ารอนานอย่ารอนานอย่ารอเอ้าขวาไปเพชรนครขโมยแดงติดอีกติดโอ้ขวาไปเพชรนครซ้ายมาโอ้โหขโมยแดงซ้ายเพชรนครขวานะครับขวาไปซ้ายมาโอ้โหมันต้องอย่างนี้นี่แหละศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้สมัยคุณเมตตาในเรื่องโปรโมเตอร์นะครับสมัยนี่ไม่ต้องห่วงไม่มวยดีๆทั้งนั้นเอ้าแฟนได้ลุ้นเอ้าลุ้นกันไปเอ้าโยกไปอีกโยกไปโยกไปโยกไปขวาไปซ้ายไปขโมยหมดยกที่4โอ้โหสุดๆ
1: ศ
0: ึ
1: กเจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
2: M150อุลตร้าม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14สุดยอดมวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: นี่เลยครับมาดูภาพช้าก่อนเอ้านเลยนะครับแม่ไฟแดงครับเพชรนครน้ำเงินขโมยแดงนะครับโอ้โหขวากับซ้ายมันต้องต่อยกันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหไปกี
3: ้กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับแม่นี่คือคู่มวยมันๆนะครับศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณนะครับร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟันหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองขอบคุณครับ
0: ครับยกสุดท้ายนะครับยก5ฝ่ายแดงเพชรนครนะครับน้ำเงินทำอ้อยแดงซ้ายไปซ้ายเอ้อขวาควายแทงเข่าขวาไปแม่มาเป็นยาตำราหลวงเอาตีไปตีเลยนะครับโอ้โหนี่แหละของศึกเจ้ามวยไทยมันๆอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดสุดสุดเลยทีเดียวอ้าวลุงกระต่อไฟแดงเพชรนครน้ำเงินขโมยแดง122ปอนด์ในรุ่นนี้ในดีนะครับยอดมวยไทยของเราแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยนะสามารถพยักรุ่นนะครับนี่แหละ122อ้าวแม่โอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับคู่แรกวันนี้ของศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายนะครับโปรโมเตอร์คุณสมหมายคุณเมตตากรรมการผู้จัดการของศึกเจ้ามวยไทยนะครับคุณเถลิงอยู่

0: ดูประธานบอสคุณประจนในสนามคุณธนยุทธเอาลุ้นมาไปกันตลาดคุณนิพนธ์เนียมท่วมเอาโอ้แทงไปนะครับเพชรนครมาบอลแดงบุกเข้าไปแล้วมีโอกาสเอาเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลได้ไหมเออเสียงเฮเสียงเฮยังไม่เลิกยังไม่เลิกสายไปอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะเอาเพชรนครโตมา2ดอกเอาน้ำเงินผ่ามือแดงเหนืออีกนี่แหละครับซ้ายกับขวาคนละทางอยู่แล้วนะครับศึกเจ้ามวยไทยมันอย่างนี้นะครับทุกวันเสาร์ซ้ายปลายมีเฮเสียงเฮยังไม่เลิกยังไม่เลิกขวาไปเพชรนครผ่ามือแดงเอาล็อกไว้ล็อกไว้ตีไม่ได้กรรมการต้องแยกแม่ขวางเลยนะครับขวางเลยกรรมการโดนชัยแกะแยกก่อนเลยโอ้โหนี่แหละคู่แรกนะครับของศึกเจ้ามวยไทยเดินอีกผ่ามือแดงน้ำเงินนะไฟแดงเพชรนครใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ออกไปเรื่อยนะครับออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยโอ้ยต่อยหน้าไป2หมัดนะครับน้ำเงินพะมอยแดงเพชรนครกอดไว้แม่นี่แหละครับมวยไทยนี่ต่อย3พัก2นะครับ5ยก5ยกอ้าวต้นตำรับเลยทีเดียวฝ่ายแดงเพชรนครน้ำเงินพะมอยแล้วโอ้โหอ้าวมีโอ้โหเสียท่าลูกนี้เตะสูงเกินไปนะครับพะมอยแดงนี่แหละปลายยกแล้วนะครับคู่แรกวันนี้ก็มันแล้วสะใจแฟนมวยแล้วเลยนะครับเอาต่อยพุงไปทีนึงเอ้ามวยไทยนี่เหลี่ยโอ้ต้องมาต่อยมันต้องยืมหมัดของมาฝึกวีรพลมาต่อยนะครับหรือว่าใกล้รุ่งอย่างนี้เอาทำไมแดงน้ำเงินนะครับเพชรนครออกใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้าหน้าไปทีนึงนี่แหละศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ทุกรูปแบบนะครับเอ้าสายไปแม่หมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหคู่แรกวันนี้สะใจมันเลยนะครับรอสักครู่เดียวนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการดอนชัยทาธินะครับรับไปแรกก่อนเลยนะครับจากโรจนวัฒน์สมศรีแล้วก็ยุทธการแสงสีนะครับแล้วก็ไปที่ประธานสุคนทปฏีภาคแดงนะครับคู่แรกวันนี้นะครับเพชรนครนะครับ EN มวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะพมอยแดงนะครับโชคอำนวยชัยไปนะครับพักสักครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่ที่2ต่อครับ
1: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอรี
2: ่ I love อปาเช่
3: M150
4: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้อง Glue Pro Sweep
3: Top 1ขอเชิญชมศึก Top 1มวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เอาเลยท่านผู้ชมครับกลับมาชมบรรยากาศสดๆกันอีกครั้งนะครับที่ศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะครับสุคริปสบุญมีฤทธิ์นักชกทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินก็คือเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนนี่ครับสุครีบสบุญมีฤทธิ์นะครับน้ำเงินเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนคุณเป๊กกี้ครับ
6: ศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25นะครับก็เขาเรียกว่าเข้าสู่รอบไคลแม็กซ์แล้วนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยกลับมาพบกันอีกครั้งครับลุ้นรางวัลสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทปอเคมิเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงให้กับร้านค้าและผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายนนี้ลุ้นรับโชครางวัลสลากอมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลจะจับฉลากพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้ครับ
5: ไปดูประวัติกันบ้างครับที่เห็นในจอภาพนี้ครับเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนเมื่อเช้ามา 130.6 นะครับคุณอดิศักดิ์ชัยรัตน์จากอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงครับชกมา58ครั้งชนะ33แพ้25อายุ18ปีเองครับสูง170ซมชนะคะแนนเพชรขุนศึก พิทักษ์ทางหลวงที่อ้อมน้อยของเรานี่แหละครับมามีชูทางด่วนเป็นผู้จัดการครับหัวหน้าคณะก็คือชัยวัฒนสิทธิ์นะครับส่วนฝ่ายแดงสุครีบสบุญมีฤทธิ์นั้นประชามา 131ครับตามพิกัดพอดีคุณอาทิตย์ขำแก้ว
0: นี่นะครับมาคู่นี้นะครับท่านสจมิตรนะครับจันนาคนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับมอบมาลัยมวยคู่ที่2คู่นี้นะครับคุณลงอาจครับ
5: เอามาต่อครับสุครีบสบุญมีฤทธิ์ชื่อจริงว่าอาทิตย์ขำแก้วนะครับเกิดที่พัตโตชุมพรนี่

0: อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับมอบมาลัยมวยคู่ที่2คู่นี้นะครับคุณนงอาจครับ
1: เอามาต่อครับสุครีปสบุญมีฤทธิ์ชื่อจริงว่าอาทิตย์ขำแก้วนะครับเกิดที่พัตโตชุมพรนี่เองครับจบปริญญาตรีหมู่บ้านราชพัฒจอมบึงครับมหาวิทยาลัยหมู่บ้านราชพัฒจอมบึงไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงแหมลิ้นลัวกันครับชกมาทั้งหมด38ครั้งชนะ30แพ้เพียง8ครั้งอายุ21ปีเองครับโอ้โหจบเร็วนะจบปริญญาเอากำลังเรียนโอ้เฮ้ผมนี่เมาเลยเนี่ยเมาค้างเนี่ยกำลังเรียนอยู่ชั้นระดับปริญญาตรีหมู่บ้านราชมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงอายุ21ปีครับสูง169เซนติเมตรครับชนะ TKO เพชรคีรีป๋องเซเว่นฟาร์มที่ราชดำเนินมาครับมีคุณอุดรนินอุบลหรือว่าดอนสุราษฎร์เป็นทั้งหัวหน้าคณะเป็นทั้งผู้จัดการนะครับก็นี่ชูทางด่วนนะครับขึ้นไปถอดมงคลบนเวทีนั้นก็ว่ากันไปเอายกที่1เริ่มคู่นี้จะดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนที่ผ่านมาไหมคู่ที่ผ่านมาคู่แรกนั้นต่อยก็ดูเดือดแต่ว่าคะแนนออกมาห่างครับ49 47 2คนแล้วก็49 48 1คนครับ
0: ฮะมาลุ้นกันต่อนะครับฝ่ายแดงคือสุครีปสบุญมีฤทธิ์น้ำเงินกิติศักดิ์นะครับชูทางด่วนสู้กันในน้ำหนัก131ปอนด์นะครับในรุ่นนี้ก็ยอดมวยในอดีตก็มี3กอน้ำขบวนเจริญทองซุปเปอร์เล็กนะแล้วก็มีทั้งเพชรดำเหนือธนีลำน้ำมูลแล้วก็สภาเพชรด้วยนะครับมาดูกันต่อบนเวทีเลยนะครับ แล้วก็วันที่22สิงหานะครับเชิญเพื่อนๆนะครับญาติมิตรนะปาร์ตี้วันเกิดนะอุทัยทัพภาษานะก็เลี้ยงที่สนามกีฬานะครับเทศบาลบางกะดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่ครับโดยเริ่มเวลาประมาณนี่แหละก็เวลาประมาณเที่ยงนะครับเป็นต้นไปวางอันเถอะเอามาลุ้นกันต่อนะครับแล้วก็รายการเบิกฟ้าบ้านนาเดิมมหากุศลนะครับในวันอาทิตย์นะที่9สิงหาที่สนามมวยชั่วคราวนะครับบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีนะครับป่วยอินฟานนะครับสิทธิ์อิสระกับมักอโธเพชร 40,000 จัดโดยผู้ใหญ่ดำนะครับทวีพรนะครับกุลรัตน์ผู้บริเวณนี้นะครับผมพยักษ์สิงห์มณีฝากมาเอ้าลุ้นกันต่อเลยบนเวทีนะครับคู่2วันนี้ไฟแดงรายนี้ก็คือสุพีพนะครับสบุญมีฤทธิ์น้ำเงินกิติศักดิ์ชูทางด่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่สุรชาติใบสมุทรเอานี่นะครับซ้ายกับขวาคนละทางเลยอ่ะสุครีปซ้ายนะแดงน้ำเงินเกียรติศักดิ์ขวานะครับสู้กันในพิกัด131ปอนด์นี่นะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายทุกวันเสาร์นะครับมวยมันมวยสนุกนี่นะครับโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาในเรื่องคุมมวยนี่ไม่ต้องห่วงเลยจัดให้แฟนได้ลุ้นในวัดดวงกันตลอดแล้วก็แฟนชื่นชอบมากเลยนี่แหละฝ่ายแดงสุครีปนะครับน้ำเงินเกียรติศักดิ์ซ้ายกับขวานะครับโดยมีกรรมการผู้การนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงประธานบอสคุณพจน์อุปทานในสนามคุณธีรุทธ์หอประเสริฐกิจแล้วก็คุณนิพนธ์เนียมทวบนะครับ

0: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อย
1: อย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วย
0: สนับสนุนคนไทย
2: M150
3: ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆกันตรงนี้อีกครั้งนะครับกิจกรรมมอบโชคกับปุ๋ยท็อปวันชัยน้อยผลผลิตเยอะครับด้วยกิจกรรมสุดพิเศษศึกท็อปวันมอบโชคปี8ครับแจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์สัปดาห์เว้นสัปดาห์เป็นพิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะครับแจกนำกันตั้งแต่วันนี้จนถึง26ธันวาคมก็คือสิ้นปีนี้ครับวันนี้มีคุณนิพนธ์เนียมท้วมครับผู้แทนของบริษัท ICP International จำกัดปุ๋ยตราท็อปวันจะมาเป็นผู้มอบโชคให้ครับก็มาแล้วครับมาจากร้านเมืองชัยตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านได้รับทองคำหนัก25สตางค์เราจะติดต่อกลับมาอย่างท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ
4: เขาเรียกว่าร่วมแสดงความยินดีนะครับกับผู้ได้รางวัลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายโดยโปรโมเตอร์นะครับคุณสมหมายสุเมตตาพร้อมด้วยผู้ช่วย CEO สิปปนังและแดงเขาสายนะครับ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประชนอุลบทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามบ้านน้อยเชิญเลยครับอาจารย
5: ์มาลุ้นกันต่อยก2นะครับไฟแดงสุขีพสบุญมีฤทธิ์น้ำเงินกิตติศักดิ์นะครับชูทางดวล131ปอนด์ในรุ่นนี้โอ้ยอดดังๆเยอะเอ้าขยับติดอีกสุขีพโดนทีไปทีนึงกิตติศักดิ์นี่แหละครับมวยไทยมีแก้มีการมีแก้ซ้ายไปสวยสุขีพกิตติศักดิ์เดินอีกนี่แหละศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับโปรโมเตอร์คุณสมหมายที่คุณเมตตาชอบแบบไหนอย่างไรแจ้งมาในทีมงานจัดให้นี่แหละครับโดยมีกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงประธานบอสคุณประจนเอ้าในสนามคุณธนยุทธเอ้าขยับอีกสุขีพแดงน้ำเงินกิตติศักดิ์โยกไปเอ้าเล่นล่างขวาไปหลอกอย่างนี้ต้องขวากับซ้ายต้องชิงอ้าวถีบเท้าหลังนะครับสุครีบอ้าวโดนถีบพื้นผู้นี้ชกในพิกัด131ในรุ่นซุปเปอร์ไฟเทอร์เวทหรือว่าในอดีตนะครับเขาเป็นจูเนียร์ไลท์เวทเอ้าซ้ายก็ขวาติดไปซ้ายไปสุครีบขยับอีกกิตติศักดิ์ยกเอ้าโหขวาอีกดอกหนึ่งสองดอกมวยไทยมันต้องก้าวเตะถอยเตะไม่ได้นะครับถอยเตะไม่ถึงเอ้าต่อยหน้าไปหมัดนึงสุครีบกิตติศักดิ์โยกไว้ถึงหน้าตันไว้ตันไปซ้ายไปไม่เข้าสุขีพกิตติศักดิ์ล็อกเลยมวยไทยต้องจับบนขวางหน้าขวางกรรมการแยกบอลนะครับนี่แหละการผู้ห้ามนะครับสุรชาติใบสมุทรแม่ซ้ายกับขวามันต้องอย่างนี้ขวาไปกิตติศักดิ์โอ้โหโดนแหมกล่องดวงใจนะครับกล่องอย่าไปเพ่นพ่านแถวนั้นอย่าไปเพ่นพ่านแถวนั้นเอาขวาไปกินสักแหมถึงขวาก็ใช้ได้ไหนแล้วนะครับไหนแล้วไหนล็อกไล่แขนโยกมาตีไปโอ้โหนี่แหละเอาตีไม่ได้กรรมการแกแยกแหมมีแน่เสียอยู่บนล็อกด้วยนะเอาไม่ต้องห่วงเลยนี่แฟนชอบเอาโอ้โหลูกนี้นะครับมันก็ดีเขาดูนะจออยู่ถีบไปสุขีพแดงต้องต่อยหน้าถีบไปแม่กิตติศักดิ์จะออกตีนยังออกไม่ได้โยกไปอีกต่อยขวาไปทีนึงกิตติศักดิ์แม่ต้องโอ้โดนถีบอีกทีนึงแม่ถีบตรงนี้ยาวนะครับบอกว่าถีบยาวกว่าหอกหมดยกก่อนนะครับหมดยก
6: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
7: เท่าท็อปวัน
6: แค่นี้
8: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
7: แค่นี้ก็เยอะระเบิดปุ๋ยท็อปวันชัยน้อยผลผลิตบึ้มชัยน้อยผลผลิตเยอะท็อปวัน
2: M150
3: ก็มาที่เรื่องดีๆกันอีกแล้วนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ในศึกเจ้า

0: ไทยสสมหมายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอลิมพลัสก็ขอมอบกำลังใจได้รับเกียรติจากคุณชัยวัฒน์มีกรสมนะครับจะมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอลิมพลัสให้กับเพชรนคร EN มวยไทยยิมครับที่เอาชนะคะแนนไปได้ในยกแรกครับในคู่แรกครับผามออีแดงโชคอำนวยชัยก็สนุกสนานเลยทีเดียวขอบคุณครับสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอลิมพลัสนะครับ
1: ขอบคุณครับผู้ร่วมในการสนับสนุนนะครับบนเวทีครับในจังหวะที่แลกแข้งประสานกันครับนักชกฝ่ายน้ำเงินเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนครับใช้เหลี่ยมตัวนะครับนี่ครับยับยับวางด้วยแข้งขวานะครับมาไปโดนที่บริเวณกระจับขอบคุณผู้การสนับสนุนนะครับกับบริษัททูไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากำเป็นเน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากำเป็นเน็บนะครับพร้อมด้วยยาแก้ไอตาอาปาเช่และยาแก้ไอตาอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ครับ
2: มาลุ้นกันต่อบนเวทีเลยนะครับยก3ไฟแดงนะครับรายนี้ก็สุภีน้ำเงินกิตติศักดิ์นะครับเอาทีบยันไปปักสุขาไม้สวยนะครับกิตติศักดิ์ขวาไปแม่กรรมการสุรชาติไม้สมุทรเอาล็อกไว้ตีไว้นี่นะครับเรื่องคู่มวยต่างๆไม่ต้องยกให้เลยนะครับโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานี่ออกคู่มวยมาแล้วไม่ต้องห่วงแฟนชื่นชอบตลอดคู่นี้ฝ่ายแดงสุภีน้ำเงินกิตติศักดิ์เอาขวาไปมายกยกดับกู้โยนไปอีกนะครับกิตติศักดิ์นี่นะครับฝ่ายแดงสุภีนะครับเทพโดนมาตรงนี้ทุกเพลงกวาดล้านนะครับลงไปเลยทีเดียวกิตติศักดิ์น้ำเงินนะเวลาดีนะครับกิตติศักดิ์ล็อกไว้ตีไปโยกมาโยกมาโยกมาตีไปขวาไปสวยนะครับกิตติศักดิ์สุดนี่ซ้ายไปอีกทีนึงกิตติศักดิ์ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้เอ้าขวาไปอีกทีนึงกิตติศักดิ์ขวาไปซ้ายมานะครับสุภีพแดงกิตติศักดิ์ก็โอ้โหอาวุธยาวไปดีเหลือเกินนะครับกิตติศักดิ์เอ้ามาไปต่อยแบบเอาคลาดไปแล้วนะครับเอ้าขวาอีกดอกนึงโอ้สุภีพเข้ายากเอาเตะก็ไม่ถึงกิตติศักดิ์ขวาอีกทีนึงขวาไปขวาไปยิงเขาเตะไม่ได้เอาขวาอีกดอกนึงเอาต่อยของไปทีนึงสุภีพเอาขวาไปขวาไปขวาไปขวาไปเอาเอาถีบอีกทีนึงแม่เตะตลอดนะครับกิตติศักดิ์สุภีพโยกไปมันแม่หลุดหลุดแม่โอ้โหโดนลักต่อยไปมันโอ้ต่อยแบบเอาคาดเลยนะครับกิตติศักดิ์เอ้าโยกอีกเอ้าขยับขยับขวาสวยโอ้โหแม่โอ้โหติงขวานี่โอ้โหแน่นอนเลยนะครับกิตติศักดิ์ออกเป็นโดนออกเป็นโดนโอ้โหรับเป็นสิบหลายสิบแล้วนะครับเอ้าต่อยไปต่อยไปสุภีพหมดยกเขาอ่ะโอ้โห
3: อาปาเช่
4: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อาปาเช
5: ่ M150
2: มาดูภาพช้านิดนึงนะครับนี่นะครับไฟแดงนะครับสุภีพน้ำเงินเกียรติศักดิ์แม่เกียรติศักดิ์อาวุธแกเยอะเลยอ่ะนี่เตะผ่านหัวไปด้วยนะนี่ต่อยหน้าไปอีกนี่นะครับตัดเถงกวาดลานทีเดียวก้นกระแทกลงไปเลยทีเดียวนะครับ
1: ขอขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยดีเสมอเรื่อยมานะครับขอบคุณนะครับกับการจัดของทีมงานโปรโมเตอร์สมหมายสุเมตานะครับพร้อมด้วย CEO

0: สิปักมานังประกบแล้วก็แดงเขาสายผู้ช่วยติดตามชมกันต่อครับบนเวที
1: มีข่าวประชาพันธ์นิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรือยาวเสาให้ก็ถือว่าแหมเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างจังหวัดนะครับดูได้นะครับวันที่11นี้นะครับ11สิงหาคมนี้ครับเขาจะมีการแถลงข่าวที่อบจ.สระบุรีครับในฐานะที่เป็นเจ้าโผในการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปีนี้ครับมีคุณบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานแถลงข่าวครับสจ.โด่งวิจักโพใบก็แจ้งว่างานจะเริ่มเวลา 14:00 นเป็นต้นไปครับแต่ว่าเขาจะแข่งกันวันที่ 15-16 สิงหาคมครับ
2: เรือยาวใช่มั้ยคุณลุงอา
1: เรือยาวคร
2: ับนี่นะครับก็ในเรื่องกีฬานะพื้นบ้านนะคุณลุงอานะในเรื่องเรือเนี่ยนะเอาริมฝั่งว่างั้นเถอะริมฝั่งเอาลุ้นกันมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีไฟแดงสุขรีบน้ำเงินกิติศักดิ์ล็อกไว้แม่โอ้โหผู้นี้ชกในพิกัดน้ำหนัก131เดินอีกสุขรีบกิติศักดิ์ก็มีติ่งขวานะครับติ่งขวายาวๆเอาปล้ำสุขรีบก็ยังตีไม่ได้การแก่แยกก่อนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดก็สุรชาติใบสมุทรยกนี้ยก4เอาล็อกไว้ฟันมาแม่มวยไทยในความเร็วความช้านี่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับไฟแดงวันนี้สุขรีบนะครับสบุญมีฤทธิ์ดำเนินกิติศักดิ์ครูทางด่วนกิติศักดิ์แกออกติ่งขวาหมุนไปใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับสุขรีบยังไล่ไม่จนกระดานนี่นะครับของศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับโปรโมเตอร์คุณสมหมายทุกคุณเมตตานี่ออกคู่มวยมาแฟนแนวซิซ่าตลอดเอาเตะโอ้โหตึงขวาแม่นยำเลยนะครับน้ำเงินเบียดพิศักดิ์อ้าวขวาดอกดอกนึงขวาอีกดอกนึงโอ้ยเตะเลี้ยงเลยนะครับเตะแบบเลี้ยงไข่เลยอ่ะโอ้แก้ตึงขวาไม่ตกคุณมาดขวาอีกแล้ว
1: จับแล้วครับไม่ไหวก็เป็นว่าทางนั้นเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนครับเอาชนะเทคนิคน็อกเอาสุครีตสบุญมิลิตไปในยกที่4ครับ
2: นี่เลยครับดูภาพช้าก่อนครับโอ้โหการต้องชูมือเลยนะครับ
1: ก็ทำได้ถูกต้อง
2: ถูกต้องนะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
3: อัปปาเช่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
4: ่ I love อัปปาเช
5: ่ M150
6: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailandสารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้องกลูโกรสวีป
5: หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เอาละครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าจัดให้แฟนๆได้ติดตามชมครับกับคู่เอกนำรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเบรก้าเคต้งตริงชันเจอกับวันพเดชลูกสวนในน้ำหนักพิกัด132ปอนด์นะครับขอบคุณผู้การสนับสนุนนะครับกับปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลมิดเยอะภายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคปี8นะครับแจกสร้อยคอทองคำหนัก25ตังค์สัปดาห์เว้นสัปดาห์กับกติกาง่ายๆนะครับเพียงซื้อปุ๋ยตา

0: ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากสัปดาห์เป็นสัปดาห์ครั้งละ1รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับจัน
1: ก็ไปดูครับประวัติเหล็กกล้าเคต้องตลิ่งชันประชามา 132.6 ปอนด์นะครับก็ชื่อจริงว่าคุณสิริศักดิ์คณะขามนะครับจากอำเภอเมืองคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับชกมา60ครั้งชนะ45แพ้10เสมอ5ครับอายุ22ปีสูง175เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับล่าสุดชนะคะแนนวันประเด็จลูกสวนก็คนนี้แหละครับเปิดให้ล้างตาใหม่ที่ราชดำเนินมีทนายเคครับคำอินพูลคำตันนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็นิวัฒน์เสมอตนเป็นหัวหน้าคณะครับในขณะที่วันประเด็จลูกสวนวันนี้มา132ปอนด์ครับคุณธนพัฒน์ชัยวะแรงครับมาจากอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับชกมา100ครั้งโอ้โหอายุ24ปีครับชนะ69แพ้30เสมอ1ก็ล่าสุดแหมไปแพ้คะแนนเหล็กกล้าที่ราชดำเนินคนนี้นะครับมีฟาอีสลูกสวนเป็นผู้จัดการมีหัวหน้าคณะคือคุณประทีปหวังเกษมมาวันนี้ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาดีครับผู้ที่ขาดบนเวทีก็คือสมรักสมมาครับ
0: นะครับติดตามชมนะครับนี่คือคู่เอกนะครับก็จากการจัดที่ราชดำเนินไฟที่ผ่านมา
1: เป็นไงครับเป็นไงครับ
0: เล็กก้าเคต้องตลิ่งชันนะครับ3ยกได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ยก 4-5 แผ่วนะครับก็ทางด้านของยอดบรรพเดชครับกำลังจะได้รับการชูมือนะครับ
1: แล้ว
0: ว่ากรรมการชูสวนครับ
1: แล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีนักมวยจากประเภทชกหาทุนแต่งเมียด้วยเหรอ
0: ใช่ครับมาทางด้านของเล็กก้าเคต้องตลิ่งชันนะครับเขาเรียกว่าผู้หญิงจะคลอดผ
1: ู้
0: ชายจะแต่งงานนี่ห้ามกันไม่ได้นะครับ
1: ฝนจะตกแดดจะออกนี่ห้ามไม่ได้
0: ห้ามไม่ได้นะครับดังนั้นเล็กก้านะครับเตรียมจะวิวาห์แล้วนะครับตอนนี้นะครับทนายเคครับอัดฉีดเลยนะครับไฟนี้
1: ก่อนชกนะ
0: ถ้าชนะนะครับเขาเรียกว่าเตรียมจัดเลี้ยงอย่างเต็มที่นะครับสินสอดทองมั่นเรียบครับ
1: เรียกว่าเตรียมสินสอดส่วนหนึ่งไว้แล้วล่ะ 200,000 ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตรียมสมทบเลยโอ้โหนี่ใจถึงนี่ทนายใจถึงครับ
0: ครับ
1: นี่เขาเรียกว่าทนายใจถึงดูแลมวยเลี้ยงมวยเป็นอย่างดีนะครับก็ว่ากันไปนะครับผู้ที่ขาดบนเวทีอย่างที่เรียนไปแล้วสมรักสมมาส่วนให้คะแนนก็มีโรจนวัฒน์สมศรีดอนชัยทาธิแล้วก็ธนพัฒน์เสือแก้วครับ
0: อยู่ในช่วงของยกที่1นะครับ
1: ครับ
0: เกียรติศักดิ์ชนะไปแล้วนะครับชนะทิพย์ต้องเอายก4ส่วนคู่แรกก็คือเพชรนครนะครับโชว์ฟอร์มเด็ดส่วนคู่เอกครับเรกก้ากับวันพระเด็จนะครับน้ำหนักเดิมนะครับ132ปอนด์วันนี้จัดให้แฟนๆได้ชมกันนะครับโดยโปรโมเตอร์คุณสมัยสุเปตานะครับคู่นี้ต่อยกันมันมากๆนะครับวันนี้มาออกตู้ช่อง3นะครับเพื่อแฟนๆเลยทีเดียวโดยมี CEO 10ปากพนังนะครับแดงเขาทรายและทีมที่ปรึกษานะครับคุณโอตือประวิตรก้องท้องสมุทรการันตีครับเอ้ามาเบียดเข้าไปครับจังหวะของบริก้าทีมงานของเคต้งตลิ่งชันซ้อมอยู่ค่ายววิวัฒนานนท์นะครับดูครับหมดยกที่1
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: M150
1: ก็พบกับกิจกรรมดีๆกับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายกันนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus นะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยพาสันเทียนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ได้ที่ @line ID BM นะครับ6600ครับข่าวดีสำหรับแฟนมวยซื้อวันนี้10กล่องแถม2กล่องในราคาเพียงแค่750บาทครับก็โทรติดต่อได้ที่0854297111ครับนักมวยที่ได้รับรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนครับที่เอาชนะเทนิเกิลน้องเอาสุครีบสอบุญมีฤทธิ์ไปได้ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ครับ

0: อ่ะขอบคุณนะครับผู้การสนับสนุนนะครับพร้อมด้วยเครื่องดื่ม M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยนะครับมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยนักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับและอย่าลืมครับเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณเมล็ดแตงโม M16 โดยคุณประชนอุลภาธรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับอาจารย
1: ์อ่ะมาดูมาดูว่าจะล้างตาสำเร็จหรือไม่วันพระเดชชินชื่อนี้รุ่นพี่รุ่นน้าของเธอเขาเป็นยอดมวยนะครับวันพระเดชจากกูหมายไง
0: ผู้พันยอดผู้พันยอดของเราครับ
1: เรียกว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในแวดวงของวงการมวยอยู่อายุจะ60 กว่าแล้วที
0: ่63แล้วนะครับ
1: 63ยังวิ่งเตะบอลเฉยเลยโอ้โห
0: ดุแน่นเลยทีเดียวนะครับ
1: คนอะไรนะครับ
0: ออกกำลังกายทุกวันครับอาจารย
1: ์มาดูแข้งขวาวันพเดชลูกสวนครับก็ยังว่าเป็นเด็กสวนชอบสวนอุ้ยวันนี้ครั้งที่แล้วนี่ถูกกรรมการยกสวนใช่ไหม
0: ใช่ครับวันนี้ลูกสวนมาเลยที่อ้อมน้อย
1: วันที่มาสวนที่นี่จะมีใครสวนอีกเปล่าอีกเปล่าดูดิโอ้โหแต่ว่าเหล็กกล้าไม่ธรรมดานะเขามีความขวางมีแรงจูงใจครั้งนี้ก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งหมายแล้วคนเรามันก็ต้องสถาบันครอบครัวต้องสำคัญครับมันดูแลมีลูกมีเต้าก็อบรมให้อยู่ในสายตาตลอดมาอย่าไปพักสายครูบา

0: โดนเทไปสองเทเลยนะครับเสียหลักนะครับทางด้านของเรก้านี่ต้องระยะประชิดนะครับทีมงานของลูกส่วนนี่อาวุธแรงเมื่อวานนี้ไปต่อยที่ลุมพินีนะครับทั้งอัตชัยและลาวีนี่มาพบพระแพ้สองรายเลยทีเดียววันนี้จะกลับมากู้ชื่อเลยไหมครับทีมแคมป์ NF ลูกสวนสุขสวัสดิ์24
1: ครับต้องดูกันโอ้โห
0: ดูครับจังหวะเป็นฝ่ายเปิดเกมต้องใส่เลยนะครับสำหรับเด็กก้าเคต้งกับลิงชันเดินเข้าหานะครับสไตล์มวยเข่ายุบไล่เข้าไปครับเกมนี้ครับแข้งขวานะครับจากเด็กคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทางด้านของวันพันเดชนี่มวยระยองนะครับเอาจับไหนตีเนี่ยครับลูกฟันศอกขวานะครับมาจังหวะศอกสั้นดักเข้าไปดีวันพันเดชพยายามจะขวางหน้าไล่แขนสู้นะครับพยายามปิดโอ้ใช้เหลี่ยมครับมาเหลี่ยมตัวนี่พักการจริงๆวันพันเดช NF ลูกสวนเดี๋ยวเราติดตามชมครับนี่ครับซ้ายหน้าหมดยกที่2
2: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิต
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: M150
5: ท่านผู้ชมครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะครับบนเวทีมวยก็สนุกครับรางวัลเราก็มีแจกเยอะแยะที่ครับให้กับนักมวยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทุกคนที่ต่อยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์ครับเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองโดยคุณนะครับคุณวรเชษฐ์ไพศาลขมาศบริษัท B Innovate จำกัดก็มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นะครับให้กับเกียรติศักดิ์ชูทางด่วนที่เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์สุครีบสบุญมีฤทธิ์ไปในยกที่4นะครับนักมวยที่รับมอบสอบถามข้อมูลสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ที่023744164นะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เนี่ยก็จะมีเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ในช่วงถ่ายทอดสดครับที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยนะครับสอกกลับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์ก็จะเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองแต่ว่าแหมแจ็คพอตยังไม่แตกครับเราก็ลุ้นอยู่ในทุกสัปดาห์ว่าให้มีแจ็คพอตแตกครับเตะต่อยนับน็อกนะครับเข่าลอยก้านคอจระเข้ฟาดหางให้หมดแล้วครับอ่ะขอบคุณมากครับตรงนี้ไปบนเวทีคุณเป๊กกี้ครับ
0: นั่นแหละครับร่วมลุ้นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับกับกอริลลาเอ็กซ์นะครับร่วมส่งเสริมกันนะครับก็รอที่จะแจกอยู่นะครับแม่จังหวะไปยกขานะครับเดี๋ยวครับดันเสียหลักนะครับเรก้าโดนทุ่มไป2ครั้งเลยทีเดียวนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพนะครับขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบวันเกิดที่โรงแรมลุมพินีไนท์บาซ่าถนนรัชดาเขตห้วยขวางนะครับโดยมีเสี่ยหนุ่ยนำกาแฟโบราณตามมังกรบินมาร่วมงานสั้นสนามเมืองฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแบกเกมบนเวทีตอนนี้นะครับเข้าเขตสู้ของเรก้าแล้วนะครับแบบประเภทปลายดีนะครับเอ้าแข้งขวานะครับดันเข้าไปครับเรก้าประเภทต้นเขาเรียกว่าต้นไม่ค่อยมีอาวุธนะครับแต่ว่าเครื่องร้อนชาครับ
1: ประเภทว่ามันเป็นสิบล้อหรือว่าเรือต้นออกสตาร์ทช้าแต่ว่าปลายหยุดไม่อยู่นะครับไม่เห็นแล้วเข่าลอยเสียบเข้าไปตรงพุงกะทิโอ้โหอาร์ตี้เตรียมตัวมาดีมั่นใจว่าจะล้างตาได้มาโอ้โหแต่ว่าเหล็กเล็กกล้าก็ไม่ยอมไฟนี้มีความหมายสำหรับเหล็กกล้าบ้านจะมีติ๊กพิเศษโอ้โหโอ้โหสองดอกสามเอาคืนดีเข้าไปเหล็กกล้าเหล็กกล้าน้ำเงินครับแล้วก็เหล็กกล้าไฟแดงวันประเดชน้ำเงินต้าอุ้ยเข้าไปยัดไส้ดันกรรมการสมรักยังดูอยู่ยังไปขวาไป

0: โอ้โหแม่เกมเดือดแล้วนี่นะครับมาต่อยกันน้ำกระจายครับนี่นะครับคู่ค้างคาใจกันมาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ราชดำเนินเอ้าวันนี้ออกตู้ชม3ให้แฟนๆได้ชมเลยครับมาวันประเด็นนี้ดักแทงซ้ายเตะหลุดโอ้ยโอ้โหโดนศอกกลับครับแม่จังหวะหันหลังพอดีนะครับศอกกลับ
1: ใจเย็นใจเย็น
0: ฮีรันวัฒน์พันดินนะครับนับ8นะครับ
1: เอาละครับเอาแล้วอ๋อไม่ไหวแล้วสภาพอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเจอเข้าไปดอกนี้กรรมการสมรักสมบัติก็หยุดเลยครับก็มึนจริงๆนะครับเป็นอันว่าวันพระเดชลูกสวนนะครับล้างตาคืนได้ครับชนะเทคนิคน็อกเอาท์ในยกที่3ครับดูภาพจะช้าอีกทีมีไหม
0: ยกที่4ครับ
1: ยกที่4นะครับ
0: ยกที่3ครับขอไปครับยก3ครับ
1: โอเคยกที่3ครับดูช้าๆชัดๆตรงนี้ครับปังตามไปก่อนแล้วก็มีลูกเนี่ยครับโอ้โหสอกกลับครับพูดไม่ทันการคำเมื่อกี้นี้ฮีรันมุนแผ่นดินกอริลล่าเอ็กก็จะมอบเลยนะครับเดี๋ยวจะดูว่า
0: เดี๋ยวดูกันครับนะครับ
1: ผมอยากให้แจ็คพอตแตกแตกจริงๆครับ
0: แม่คณะกรรมการดูอีกทีนะครับจังหวะนะครับต่อยหมัดนี่จังหวะเผด็จศึกของวันเผด็จลูกสวนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
3: ่ I love อัปาเช
4: ่ M150
5: ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand ฐานกำจัดวัชพืชสีชมพูต้อง Gil Pro Sweep
4: Top 1ขอเชิญชมศึก Top 1มวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาชมบรรยากาศกันต่อนะครับโอ้โหวันนี้เดือดเหลือเกินครับก่อนจะไปดูคู่นี้มีภาพช้าเมื่อตะกี้ไหมแม่ก็ยังมีข้อสงสัยนิดหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์กอริลลาเอ็กซ์ที่จะมอบให้นะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงครับจังหวะที่วันพระเดชสอกกลับตรงนี้ลุกขึ้นมาแต่ว่าลุกขึ้นมาต่อได้นะครับทางด้านเล็กกล้าลุกขึ้นมาต่อได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ถือว่าโป้งนับโป้งน็อกนะครับโป้งนับได้แต่ว่าไม่ใช่โป้งน็อกนะครับทางผลิตภัณฑ์กอริลลาเอ็กก็บอกแม่น่าเสียดายแต่ถ้าน็อกนับ10ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามอบให้สดๆเลย 25,000 อ่ะไม่เป็นไรก็ลุ้นกันต่อไปนะครับ
0: มาดูข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับลุ้นรางวัลสัปดาห์เว้นสัปดาห์กับบริษัทพอเคมิเทคเจ้าของผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงผู้ใช้นะครับที่ซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับคูปองลุ้นรับโชคเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อลุ้นรับโชคผลิตภัณฑ์ตาหมาแดงสัปดาห์ละ2รางวัลและในสัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายนนี้ลุ้นรับโชครางวัลสลากออมสินมูลค่า 25,000 บาทจำนวน4รางวัลนะครับจะจับฉลากพร้อมประกาศผลในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินปีที่11นี่เข้าสู่รอบไคลแมตช์นะครับ4คนสุดท้ายนะครับพระเดชศึกต่อย้ำสวนจะเจอกับธงไทยพีเคแสนชัยวันที่29สิงหาคมนะครับที่อ้อมน้อยแห่งนี้และเพชรเอกสิงห์ของหลวงเจอกับเห่าดงเกียรติบ้านหลาวันที่7กันยายนนะครับนัดตัดเชือกมวยรอบม้าบินปีที่11นะครับก็ติดตามชมนะครับไคลแมตช์เลยทีเดียวครับพระเดชศึกธงไทยเพชรเอกกับเห่าดงครับ
1: มาดูมหาวันนี้ลุ้นกันตื่นเต้นนะครับก็มาดูคู่นี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับไซโยเกียรติไพศาลคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าประจำนะครับชนะบ้างแพ้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าชกแล้วสนุกครับชามา125ปอนด์มีชื่อจริงว่าคุณวิชัยภูสิทธิ์กิตติทัศน์นะครับจากเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีแต่ว่าเขาบอกเกิดที่ไซโยเมืองการนะครับชกมา40ครั้งชนะ30แพ้10

0: ครั้งอายุ25ปีสูง168เซนติเมตรนะครับจบการศึกษาชั้นม.3ล่าสุดก็แพ้คะแนนซูเปอร์แชมป์อุดีจูดีชลบุรีที่ราชดำเนินครับมีคุณวิเชษฐ์พริกหอมเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะและหัวหน้าคณะสทแอดนะครับเกาะพะงันส่วนยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยเมื่อเช้ามา 126.2 ครับก็ลด 1.2 ปอนด์ครับพิกัดเขา125ชื่อจริงคุณอัครชัยงามมะเริงนะครับจากจักราชจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาปวช.ปีที่3นะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรน้ำพึ่งชกมา50ครั้งชนะ35แพ้10เสมอ5อายุ24ปีก็163เซนติเมตรก็เตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากมายครับล่าสุดก็แพ้ TKO เทพสุทินศักดิ์อินเตอร์ที่อ้อมน้อยครับมีคุณออฟผงเจียมเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้จัดการเบ็ดเสร็จเลยนะครับเป๊กกี
1: ้ติดตามชมนะครับนี่คือคู่ที่4ของรายการ19มวยไทยสอสมหมายนะครับโดยโปรโมเตอร์สมหมายสุเมตตาพร้อมด้วยผู้ประกบ CEO สิทธิ์ปากพนังและแดงเขาทรายนะครับไปดูฟอร์มของไซโยกกันเลยดีกว่านะครับมา4ไฟหลังนี่ชนะ2แพ้2นะครับมีแพ้สิงสยามก็ปักเครื่องที่อ้อมน้อยแห่งนี้ชนะคนทันลูกเจ้าพ่อกุมกันชนะเพชรราคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนซุปเปอร์แชมป์พุดดี้ชลบุรีพัทดิซิ่งและพิกล็อกขณะที่คู่ชกนะครับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยหรือยอดน้ำเหนือตลาดคนเดินเพลินเมืองพลก็มีแพ้อัจฉริยลูกสวนชนะน็อกยก3เจ้าสันกรุงเทคโนนะครับที่อ้อมน้อยชนะยอดสินรถเสือจัดเจนราชดำเนินล่าสุดนะครับแพ้น็อกยก4เทพสุทินสักอินเตอร์ที่เวทีมวยสยามเมืองน้อยแห่งนี้ครับติดตามชมนะครับนี่คือคู่ที่4นะครับจัดเพื่อแฟนๆครับเอาโดยทีมงานของคุณสมัยสุเมตานะครับ CEO สิทธิ์ปากพนังแดงเขาทรายประกบคุณตือนะครับประวิตรก้องท้องสมุทรทีมที่ปรึกษาการันตีเรื่องคู่มวยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวิรัตบุญยังบทยกที่1ครับ
2: ทำงานหนักแบบคนเกินร้อยอย่าลืมพักใจออกไปใช้ชีวิตด้วยM150 สนับสนุนคนไทย
3: M150
0: ท่านผู้ชมครับ M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยก็มอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้กับนักมวยที่ชกได้ดุเดือดเกินร้อยครับชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทครับและวันนี้

0: นักมวยที่ชกได้ดุเดือดแล้วก็ถูกใจแฟนมวยทั่วประเทศก็คือวันพเดชลูกสวนที่เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เหล็กกล้าเคต้งตลิ่งชันไปได้ในยกที่3ครับก็รับรางวัลจาก M150 เครื่องดื่มในใจคนไทยนะครับก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับขอบคุณสำหรับเครื่องดื่ม M150 ครับ
1: ไปดูภาพเกมการชกนะครับของนักมวยที่ได้รับรางวัลดุเดือดนะครับรางวัลหมัดคนเกินร้อยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยนะครับจากเครื่องดื่ม M150 วันพเดช NF ลูกสวนนี่ครับโอ้โหฝีรันม้วนแผ่นดินนะครับมาหัวปักนี่ครับโดนเข้าไปครับโอ้โหศอกซ้ายนะครับนี่ครับเวลาจังหวะหมุนเนี่ยต่อยหมัด 1-2 ครับหน้าหงายเลยทีเดียวเลยก้าเคต้องกลิ่นชันครับพี่หมีของเราสำลักสมมาตรต้องยุติการชกนะครับนี่คือรางวัลของหมัดคนเกินร้อยนะครับจาก M150 สัปดาห์นี้ครับวันประเด็จ MF ลูกสวนได้รับรางวัลไปนะครับ
0: กลับมาดูเนี่ยครับรางวัลมากมายมอบกันจนรับกันจนอิ่มแปร่อะไรทีเดียวสนุกสนานครับชัยโยกเกียรติไพศาลฝ่ายแดงยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยน้ำเงินตามสไตล์ครับประเภทลืมเกียร์ถอยหลังไว้ที่บ้านอยู่แล้วครับนักชกอย่างชัยโยกคนนี้ครับก็แหมเจอตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างวันนี้มาเจอนักมวยที่อาจจะขนาดย่อมกว่านิดนึงนะคุณเป๊กกี้
1: มายอดน้ำเหนือนี่อาวุธดักแรงนะครับมาอยู่ในทีมงานของ FA Group นะครับก็มีเจ้าบอลนะครับเจ้าบอล FA Group ทีมงานอ๊อฟอันขงเจียมนะครับภายใต้การสนับสนุนของคุณสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับเฮียต๋องของเราแล้วก็พี่เหลี่ยมนะครับคุณทำเรื่องยกวีนะครับ FA Group โดนก่อนนะครับ
0: โอ้โหแหมต้องขัดคอคุณเป๊กกี้เลยล่ะดอกนี้เต็มๆครับมาดูมากตะกี้นี่แข้งขวานะครับนี่ถ้าชิงดำแล้วก็จบเลยปิดกล่องเลยแต่นี่เพิ่งจะยกต้นยังมีโอกาสได้มีโอกาสโดนอีกทั้งคู่แล้วครับมาแต่วันนี้เจอของใหญ่ครับทางด้านยอดไฟเตอร์ก็ดูว่าป้นไงโอ้โหโอ้โหมาตี
1: มาจังหวะเบียดเข้าไปครับสำหรับไซโยเกียรติไพศาลนักชกจากเมืองการไลนี้นะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เกาะพนันนี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวากระแทกเข้าไป 1-2 ครับยอดน้ำเหนือ
0: ยังไงอ่ะ
1: หรือยอดไฟเตอร
0: ์ยอดไฟเตอร
1: ์ยอดไฟเตอร์นี่สไตล์มวยเดินนะอย
0: ่
1: าตั้งรับนะอย่าตั้งร
0: ับ ยังไงโดนเข้าไปแล้วทำท่าสะอึกสะดุ้งไงคุณไปเกียร
1: ์มาเขาเรียกว่าขุดบ่อล่อปลาครับอาจารย
0: ์นะแต่วันนี้เจอของใหญ่ครับไซโยกนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยทีเดียวไม่เป็นไรอ่ะมาหัวใจครับถ้าหัวใจใหญ่เท่ากันหรือเปล่าไม่รู้เขาชื่อเดิมเขายอดน้ำเหนือใช่ไหม
1: ใช่ครับยอดน้ำเหนือ
0: แต่วันนี้มาเป็นยอดไฟเตอร์
1: เขาเรียกว่าจีบลูกสาวผู้ใหญ่บ้านครับแต่เวลาแต่งนี่ไปแต่งกับสาวลูกสาวกำนันครับ
0: มานั่นปูมหลังคุณเป็กกี้เขาลวกลึกเลยแต่ว่าผมดูบนเวทีเอายอดไฟเตอร์ยังนะครับยังไม่ถึงทีฆ่าหมดยกที่2ครับ
2: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7

0: ูมือถือกว่า3 plus
1: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายามองขาวตาลิงถือลูกท
2: ้อยามองขาวตาลิงถือลูกท้อ
3: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
4: M150 หมาแดงขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทชนะน็อกศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงรับพิเศษ 10,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนหมาแดงปีที่25มวยระดับแชมป์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นาทีดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: อ่ะท่านผู้ชมครับระหว่างที่ดูภาพชาชัดๆไปนี้ก็โอ้โหขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับว่าเทศบาลตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันสิงห์บุรีเขาจะจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานวันที่22-23สิงหาคมนี้นะครับก็โดยท่านนายกจ้อนประเสริฐธรรมสิริกาชัยแล้ววันที่11สิงหาคมนี้จะมีการแถลงข่าวเวลา 17:00 นที่หน้าวัดกลางท่าข้ามนะครับวัดกลางท่าข้ามก็โพสังโคจังหวัดสิงห์บุรีครับมีท่านวราดีศรอ่อนนุชนะครับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานนะครับไปบนเวทีครับ
6: เอาละครับติดตามชมนะครับบนเวทียกที่3นะครับระหว่างไซโยกเกียรติไพศาลกับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยนะครับพิกัด125ปอนด์นะครับแบบเปิดเพลงเก่าเลยนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับรายการมวยดีวิถีถิ่นไทยนะครับโดยทีมงานของสอสมหมายกลุ่มพลังใหม่จัดนะครับวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้ที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็นำทีมโดยสมหมายสุเมตตาซีโอสิบปากพนังแดงเขาทรายไปที่อ่างทองนะครับส่วนบอสกระถินนี่จัดวันเดียวกันนะครับที่จังหวัดอุบลนะครับก็ติดตามชมทั้ง2รายการดูฟรีครับมวยดีวิถีถิ่นไทยครับ
5: ก็ดูฟรีคนไทยชอบของฟรีอยู่แล้วบนเวทีนี่ก็ดูฟรีนะครับจัดให้ดูหน้าจอช่อง3ของเรานะครับกรรมการวิวัฒน์บุญยังบนเวทีครับยอดไฟเตอร์ดวลเอามาศอกแม่ลิขิตสั้นจะเป็นยังไงต่างไปต่างตีอย่างที่คุณเป็กกี้ว่าเดี๋ยวให้ดูยาวๆยอดไฟเตอร์ก็ประเภทเหนียวเหนือบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าโอ้โหคุณนี่ชนนี่นะครับคนชนคนครับเท้าเมย์ดันศอกแทงหน้าเข้าไปจังหวะไม่กลัวแล้วฉันไม่กลัวแกครับว่าโอ้โหเอาอยู่ที่ไซโยยัดเดียดอยู่แทงขวามาเต็มๆข้างหลังแดงเป็นปื้นเลยคุณเป๊กกี
6: ้มาเกมลุกของยอดน้ำเหนือหรือยอดไฟเตอร์นะครับแบบเติมเกมลุกแบบต่อเนื่องนะครับตอนนี้ไซโยกนี่ต้องถอยนะครับต้องถอยเอาบุกเข้าไปครับยอดไฟเตอร์หันกลับมาตั้งรับอีกแล้วแม่เกมของยอดไฟเตอร์ครับต่อยหมัด 1-2 ครับพยายามเบียดแล้วโอ้โหแลกเลยครับหน้าหงายหน้าหงายเลยโอ้ย
5: หมดตะกี้จะหลดไม่หลดหลดไม่หลดโอ้โหเอาละครับกลับคืนมาได้
6: แม่อาวุธหมัดรัวเป็นชุดเลยครับต่อยหมัด 1-2 นี่ครับเขาเรียกว่าทิ้งน้ำไหลทิ้งน้ำไหลครับเอายังทักทางแม่ครอบไปครอบมายังไม่โดนจุดโฟกัสรอจุดโฟกัสอยู่เอ้าโอ้โหแลกกันครับ
5: เอามากทำมากโอ้โหเรียกว่าบรรยายกันไม่ทันแล้วครับเลือกดูเอามีเลือดใครเลือดใครไม่รู้กระเด็นเปลือกไปหมดแล้วแทนเอาไซโยโอ้โหยอดไฟเตอร์ก็ไปตัวมาดิเอาแทงครับทางด้านยอดไฟเตอร์เจอศอกของไซโยแต่ว่าไซโยก็เจอบาดเอาโอ้โหหน้าผากครับหน้าผากเป็นแผลยาวพอสมควรจะเป็นลมคุณเป๊กกี
6: ้มันจริงๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
7: อาปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อาปาเช
4: ่ M150
6: อ่ะเกมบนเวทีนะครับยกที่3นี่เดือดจริงๆนะครับโอ้โห

0: ดกันเป็นชุดนะครับโดยเฉพาะหมัดขวาของยอดไฟเตอร์นะครับหรือยอดน้ำเหนือเดิมขณะที่ไซโยกนี่บูแบบรอสวนด้วยศอกนะครับ
1: เนี่ย
0: คร
1: ับ
0: โอ้แตกครับ
1: โอ้แตกเลยนะผ่าน
0: เลือด
1: เจอฝ่าลูกบวกเข้าไปทั้งเห็นไหมเห็นไหม
0: ขอบคุณครับผู้การสนับสนุนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับปุ๋ยทับวันใช้น้อยผลผิดเยอะด้วยกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้แคมเปญศึกทับวันมอบโชคปี8แจกสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับกับกติกาง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP พิเศษสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคำจำนวน1ใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ถึง26ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับพร้อมด้วยร้านเกณฑ์อากาศกล้วยทอดซาเวอร์ขนมดังเมืองชัยภูมิกรอบนานไม่อมน้ำมันรับประกันความอร่อยมากว่า11ปีร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิร้านอาหารกัวแม่ช่ำพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาทอดหรือสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลาและปลากดแกงส้มใต้ครับจัน
1: ส่วนวันพรุ่งนี้ครับใครที่เป็นน้องๆเพื่อนๆของคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพก็เขาฉลองวันเกิดวันพรุ่งนี้ที่โน่นแหละครับโรงแรมลุมพินีไนท์บาซ่าตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นไปครับมีกาแฟกาแฟเสียหนุ่ยนำไปบริการเชิญนะครับเอาบนเวทีโอ้โหยังไม่เคยเจอกันมาเลือดทะลักครับสายโยกเกียรติไพศาลฝ่ายแดงน้ำเงินยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยมาแล้วครับบวกกันไปแล้วโอ้ยโอ้ยต้องมีเกียร์ถอยหลังบ้างแล้วคุณเป๊กกี้ทางด้านสายโยก
0: โอ้โหอัดฉีดก็เยอะกำลังใจก็แยะนะครับสำหรับยอดไฟเตอร์หรือยอดน้ำเหนือตอนนี้เปิดเกมลุกเข้าไปครับเลือดเข้าตาแล้วอาทิตย์แสนหนึ่งเลยทีเดียวครับเอาไปขวาไปดีโอ้ยแม่กดไว้ครับกดไว้ครับตั้งรับไว้ตั้งกระแมงหน้ายอดไฟเตอร
1: ์ยิงต่อยังเห็นชัดว่ายอดไฟเตอร์นั้นเล็กกว่านะครับแต่ว่าหัวใจนี่ใหญ่ตีต่างฝ่ายต่างตีต่างคนต่างตีแล้วก็ไม่อ้าวก็ไม่กลัวไม่กลัวฉันก็ไม่กลัวมาดิกรรมการวิวัฒน์บุญยังวันนี้หมอคณิตได้ทำงานแล้วครับโอ้โหเอาเดินดีดแข้งขวามาชัดๆในขณะที่ใส่ย่องยังของเดินบวกกันคนละทีเอ้าชอบหัวใจยอดไฟเตอร์คุณเป๊กกี
0: ้มาสู้ดีครับใส่เล่นนักสู้นะครับยอดน้ำเหนือเดิมติดตามชมนะครับมาวันนี้มาแบบเขาเรียกว่าเต็มตรงปกเลยทีเดียวครับโอ้ยแข้งซ้ายมายอดไฟเตอร์เดินแล้วครับกรรมการวิรัตสั่งลุยแล้วครับมาบนเวที
1: เอ้
0: าโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันมาเอาต่อยขวาไปทีมาสายโยกนี่รอดักจังหวะ2อยู่สายโยกรอเน้นๆชัดเจนต่อยท้องแทงซ้ายฟันซ้าย
1: โอ้ยไม่ลงด้วยนะหัวใจเหลือเกินทางด้านยอดไฟเตอร์
0: แข็งดีครับนี่นะครับเอฟเอกุ๊บโอ้ย
1: พูดไม่ทันขาดคำไม่ทันขาดคำบอกว่าไม่ลงไปเลยครับชนะน็อกเอาท์เลยครับอย่างนี้แล้วก็ว่าในยกที่4ครับในยกที่4เป็นอันว่าทางด้านไซโยกเกียรติไพศาลครับเอาชนะไปได้แบบสนุกดูเดือดก็ต้องชื่นชมนะครับว่ายอดไฟเตอร์นี่แกสู้เหลือเกินครับโอ้โหแต่ว่าตัวเองนี่ครับชายโยกก็เหนื่อยสมศักดิ์ศรีครับมาดูภาพช้าๆชัดๆเดินลุยสอกก่อนแต่ว่ายอดไฟเตอร์เนี่ยอะไรครับไปด้วยเลือดสู้เต็มที่มัดก็โดนเยอะนะครับแต่ว่าเอาไม่ลงเอาไม่อยู่แต่สุดท้ายเจอก็ไปเต็มทางครับ
0: ขวาตรงนะครับมาเต็มๆเลยของสายโยกนะครับกดก็อยู่เลย
1: ครับปรบมือให้กับทั้งคู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวเรามีคู่ที่5ให้ชมกันครับ
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: M150
0: กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยสอนสมหมายนะครับคู่ที่5ของรายการนะครับแจ้งท่านผู้ชมทางบ้านครับสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะนะครับนักชกมุมแดงน้ำเงินเหลี่ยมเพชรชอเกตวีนาในน้ำหนักพิกัด100ปอนด์นะครับคู่นี้ชก3ยกตัดสินเลยครับเพื่อแฟนๆครับ
1: ให้มันรู้ผล
0: ให้มันรู้ผลกันไปเลยนะครับ
1: แม่ค้างคาใจเอาแค่3ยกบนเวทีเขารู้แล้วนะวันนั้นเปิดมานี่เขาต้องใส่กันแล้วจะมาเต้นๆดูเชิงอย่างเชิงไม่ได้ไปดูประวัติครับสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะนะครับเมื่อช้ามา 96.4 ปอนด์นะครับจริงๆคุณอัศดาวุฒิรักษาลักษานีนะครับจากโน่นครับเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงม.6 โรงเรียนหานโพวิทยาครับยกมา20ครั้งอายุ19ปีสูง160นะครับชนะ16แพ้3เสมอ1ล่าสุดก็ชนะเทคทีเคโอศิลาเงินปอเพชรไข่แก้วที่อ้อมน้อยเนี่ยมีคุณสวัยเดชะเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้จัดการครับในขณะที่เหลี่ยมเพชรชอเกตวีนา 96.6 ปอนด์ครับหนักกว่านิดหน่อยชื่อจริงคุณกฤษกรเติมสวัสดิ์ครับเรียนอยู่ที่ม.5 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนี่เองครับมาจากอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาชกมาถึง53ครั้งนะครับแหมสถิติเยอะกว่าเรียกว่ากระดูกแข็งกว่าครับชนะ29แพ้22แต่สถิติก็ยังไม่ถือว่าสุดยอดครับเสมอ2ครั้งอายุ16ปีเท่ากันชนะน็อก TKO ยก2แก้วอัศวินมือถือที่ตะวันนาครับมีคุณเฉวงศักดิ์อักษรชูเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะเป็นเทรนเนอร์ครบวงจรนะครับมาดูมวยเด็กๆระดับต้นกล้ามวยไทยกันบ้างครับเดินลุยเลยนี่แหละครับพอรู้ว่า3ยกนะคุณเป๊กกี
0: ้เขาเรียกว่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับสมานเด่นดีโอ้ยเตะไปที่ปลายคางเลยครับแม่ยังยืนอยู่ได้ครับสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะก็ครั้งสุดท้ายนี่ชนะน็อกยกหนึ่งอุ้มบุญปอเพชรไก่แก้วม
1: า
0: ที่เวทีมวยแสนบ้อมน้อยแห่งนี้นะครับ
1: มาดังเปี้ยนะครับดังเปี้ย
0: ขณะที่เหลี่ยมเพชรชอเกตพินาครับวันนี้อาจารย์เฉวงอักษรชูนะครับก็มาด้วยตัวเองนะครับมาดูครับสั่งให้ลุยเลย
1: มาพี่เรียกก็สั่งลุยตั้งแต่แรกนี่จะสามยกจะถึงหรือเปล่านะเนี่ยไม่รู้กันนะเอาโดนโอ้โหกระดูกครับเหลี่ยมเพชรแกกระดูกแข็งโลกอยู่ที่ว่าเอาละครับสิงอาวุธใหญ่กว่าแต่ว่ากระดูกอ่อนกว่าครับเนี่ยปล้ำรัดปัดเบี่ยงกันแล้วดูสิครับเข้าปะทะโอ้ไม่รอเวลาเลยครับเอาใหม่เข้าไปอีกทีนึงตีเห็นไหมล่ะครับเนี่ยประสบการณ์ลูกเก๋ากระดูกนะครับสำคัญมากการปะทะมวยการชกมาเอาสถิติปงบอกอยู่นะครับ53ครั้งกับ20ครั้งตีใหญ่กว่าไม่เป็นไรนะสิงห์อาวุธฟิตซ้อมมาดีทุกอย่าง
0: เพียงยกที่1เท่านั้นนะครับเกมการยืนระยะนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับชุดใหญ่เลยครับสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชาก็ไม่ธรรมดานะคร
1: ับ
0: ให้แฟนๆร่วมลุ้นกันอยู่มานี่นะครับ3ยกตัดสินอะไรก็เป็นไปได้สมานเทียมดีครับเนี่ยครับแข้งขวาไปก่อน
1: วัยกำลังคึกทั้งคู่อ่ะคุณเป๊กกี
0: ้
1: เห็นไหมล่ะ
0: เขาเรียกว่าเร่งเลยนะครับตอนน
1: ี
0: ้โคเดมเพชรชอเกมินานี่เร่งแบบยกที่1นะครับเดี๋ยวดูการยืนระยะครับยกที่2จะเร่งได้ขนาดนี้ไหม
1: แกมั่นใจเหลือเกินครับทางด้านเหลี่ยมเพชรเห็นไหมแกเดินอาวุธศาสตร์เข้าใจไม่ยั้งไม่รอมีเบิ้ลหลอกอีกอยู่ที่สิงห์อาวุธไฟแดงนะครับจะตั้งหลักปักฐานยังไงบ้างครับมีอะไรมาโต้ต้องกล้าสู้ครับอย่าไปแบบเบื่อๆอย่างยากยิ่งกลัวยิ่งโดนนะชกกับมวยแบบนี้นะครับก็ต้องบวกกันไปเลยรู้ดำรู้แดง
0: หมดยกที่หนึ่งครับ
6: 19มวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
5: M150
1: มาดูครับหมายเนี่ยเปี้ยแรกโดนเข้าไปเต็มกระดองคางนะครับแต่ว่าไม่อยู่ไม่ลงนี่ครับลูกนี้เกือบหลับนะครับถ้าไม่มีเชือกก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับนี่มวยเล็กๆมวยเด็กๆอย่างนี้นะครับก็เป้าหมายคือเป็นยอดมวยในอนาคตเพราะนั้นก็ต้องดูครับคุณเป็กกี้มีอะไรไหม
0: ก็อย่าลืมนะครับยามองเขาตาลิงถือลูกทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดกัดย่องมาลังกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จะจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับ จิ๋วเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 นะครับสรรพคุณบำรุงร่างกายจิ๋วเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 มีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูล03444088ขอบคุณคุณชัยชนชัยพัชกุลผู้จัดการจิ๋วเจ้งปู่เซนเจียวหนัน S1 นะครับแล้วก็ทางด้านของเมล็ดแตงโม M16 นะครับเคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับแตงโม M16โดยคุณประชนอุรบาทรประธานกรรมการผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
1: มาชมยกที่2ครับมวยคู่นี้ให้ชมกัน3ยกแล้วก็ตัดสินเลยนะครับเรียนท่านผู้ชมให้ได้รับทราบว่าชกกัน3ยกนะครับแล้วก็ตัดสินผลแพ้ชนะไปฝ่ายแดงสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะนักเรียนจากเขาชัยสนพัทลุงนะครับชั้นม.6 โรงเรียนหานโพวิทยาคมนะครับน้ำเงินเหลี่ยมเพชรชอเกตวีนามาจากอำเภอประทายจังหวัดนครศรีนครราชสีมาครับชั้นม.5 โรงเรียนกีฬากตม.มาเรียนโรงเรียนกีฬากรุงเทพดินแดงเนี่ยตรงนี้นะครับเข้ามาเดินมีจังหวะจะโคนประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับต้องให้ขาโอ้โหโดนเอาแหมก็กว่าจะไปถึงยอดมวยได้มันต้องผ่านชะตาชีวิตเยอะนะครับคุณเบกกี้
0: มาเนี่ยนะครับยังทนได้นะครับก็เรียกว่ามาฝึกความอดทนกันนะครับน้ำอดน้ำทนสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะตอนนี้โอเดมเพชรนี่โชว์ดีครับยกที่1นี่ก็ได้เตะยกชุดยกที่2เอาแล้วครับสิงห์อาวุธก็มาคล้องในต้องสู้แล้วครับเพราะว่ามีเหลือแค่ยกเดียวเองอ้าวจับได้เอาจังหวะแม่ตีไม่ได้นะครับเวลาจับสวยบิดไปบิดมาเหลี่ยมเพชรนะครับอาศัยประสบการณ
1: ์มวยเนี่ยมวยเข่าเนี่ยถ้าโดนรัดติดมันก็เด้งตีไม่ได้โกงแทงไม่ได้นะครับนั่นก็เป็นเทคนิคเอาล่ะป้ามีอะไรสักอย่างไหมทางด้านสิงห์อาวุธโอ้โหอ่ะกอดชิดตัวไว้ก่อนไม่โดนครับแต่ว่ายังเดินอย่างน้อยอย่างน้อยมีหัวใจมาเต็มสูบนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอบ้างนายมันแข็งแข็งคล่องว่องไวมากนั่นเลยเดี๋ยวขอฉันสักโป้งหน่อยสิงห์อาวุธยังเดินแม้ว่าจะเดินเข้าไปรับแข้งก็ตามเอาละครับมาแล้วกำปั้นขวามีสองไม่เออมันต้องกล้าอย่างนั้น
0: นี่แหละครับบทพิสูจน์ของหัวใจนักมวยนะครับ
1: ต้อง
0: แพ้ชนะเป็นเกมกีฬาครับ
1: ต้อง
0: กล้าสู้ก่อนแพ้ชนะอีกเรื่องนึงเดินเกมลุกเข้าไปครับสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะโดนแข้งขวาแล้วครับโอ้โหเหลี่ยมเพชรนี่มาเตะเข้าเต็มลำทุกดอกนะครับ
1: เอาละครับ
0: แข้งขวาไปที
1: เอาได้ทีนึงเอาได้ทีนึงแต่ว่าตัวเองก็โดนหลายทีนะกว่าจะได้สักทีประเภทของหนักครับมาช้าแต่ว่าหนักครับทางด้านสิงห์อาวุธในขณะที่โอ้ยเหลี่ยมเพชรแกนี่ครบเครื่องเหลือเกินเอายังไงอ่ะเอายังไงนะลูกพี่เอายังไงดีก็ต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปครับหมดยกที่2
7: บอกแสสยอง
8: แกน่าจะให้คนเขารู้อะค่ะว่าแกอยู่ที่ไหน
7: ภาพมือปริศนาเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
0: มาดูภาพเกมการชกนะครับยกที่3นะครับแต่ก็สู้ดีนะครับสำหรับสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะนะครับแต่ขณะที่เรียมเพชรชอเกตวีนานี่อาวุธนี่มาแบบคมเลยทีเดียวทั้งซ้ายหน้าขวาหลังนะครับมาทั้ง2แข้งมีหมัดเสริมอีกต่างหากนะครับอย่าลืมนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรมวยยิ้มวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้นะครับที่เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับจัดโดยทีมงานกรธนพลวิไรเลิศหรือเท่าแก่เงาะบางกะปิของเรานะครับร่วมกับคุณวิชาญจันทรวิสุทธิ์ครับโดยมีบอสสมหมายสุเมตตาให้การสนับสนุนคู่เอกสยบเพชรสศศิวัฒน์ครับช่วงนี้

0: เสียต่อ5แยกวัชรพลนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับ3ไฟหลังนี่ส่งมา3ลายชนะรวดนะครับจะเจอกับเพชรอ่างทองสอทวีศักดิ์เล็กส่วนคู่รองดาวเด่งลูกบันใหญ่เจอกับก้าวโพแดงศักดิ์แสนพันชาติก้องไกอภิชาติมวยไทยยิมกับเพชรมีชัย PK แสนชัยเปิดรายการด้วยเสือหัวน้อยพุ่มพันม่วงปะทะกับเกตเพชรศักดิ์อินเตอร์และมีไก่ชนหนองบางทรายกับนนทชัยสิทธิ์อาจารย์ตายยอดขุนเดชเกียรติก้องเกียงไกรกับเรืองชัยต่อย้ำสวน10ต่อสอสิริวัฒน์กับตะกัวป่าชอกเกตวินาปิดท้ายด้วยฉลามดำหนองบางทรายกับเด็กเฮียครับกลับมาแล้วครับก้าพยัคฆ์ชื่อเด็ด99จันทร์ที่10สิงหาคมนี้เวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิครับ
1: ที่นั่นเขาศึกก็ต่อยได้สนุกสนานทุกครั้งแล้วครับโอ้โหทุกวันไปบนเวทีสิงห์อาวุธเกียรติเพชรเดชะครับมาจากโน่นะครับเขาชัยสนพัทลุงตอนนี้เดินแล้วครับเอาหน้าเจ็บไม่เป็นไรเจ็บเดี๋ยวก็หายแต่ว่าหัวใจต้องฝึกเอาไว้กล้ากล้าสู้กล้ากล้าชนน้ำเงินนั้นเหลี่ยมเพชรชองเกตวินาหนุ่มประทายครับนครราชสีมาเหลนย่าโมนะครับมาโอ้โหแกวันนี้ต่อยสบายสบายครับออกอยากออกอะไรออกได้ดังใจครับไม่ต้องกลัวติดไม่ต้องกลัวขัดอะไรทั้งแข้งทั้งหมัดมาหมดนี่ทีไปอีกแล้วนะครับนะแต่ว่าสิง

0: คนก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นแคลร์เขาอยากให้ภาพลักษณ์เขาดูออกมาเป็นแบบไหน
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: โอ้คุณรู้ไหมว่าเรามองเห็นพระจันทร์แค่ด้านเดียว
1: ไม่อ่ะฉันไม่ค่อยสังเกต
0: ถ้ามองจากโลกของเราเนี่ยเราจะเห็นพระจันทร์แค่ด้านที่มีกระต่ายอยู
1: ่ทำไมอ่ะ
0: ก็เป็นเพราะว่าพระจันทร์มันเลือกให้เราเห็นแค่นั้นมั้งอันที่จริงแล้วเนี่ยพระจันทร์ยังมีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่มืดแสงไม่เคยส่องไปถึงเราก็เลยมองไม่เห็นด้านนั้นและคิดว่าพระจันทร์มีแค่ด้านเดียว
1: จริงด้วยฉันไม่เคยสังเกตนะเนี่ยว่ามันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆเลยอะ
0: พระจันทร์ก็เหมือนกับคนเรานี่แหละเลือกที่จะหันด้านที่ดีด้านที่สวยงามให้คนอื่นเห็นอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่ว่าพระจันทร์หรือว่าคนก็มีสองด้านเสมอแม้กระทั่งคนบางคนที่คุณคิดว่าคุณรู้จักเขาดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีบางมุมที่คุณไม่เคยเห็นหรือไม่เขาก็ซ่อนมันไว้ไม่อยากให้คุณเห็น
1: เหมือนคุณแคลร์ใช่ไหมฉันว่านี่อาจจะเป็นมุมหนึ่งของคุณแคลร์ที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้แต่คุณแคลร์เขาไม่เคยมีเพื่อนเลยจริงๆหรอ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่านิยามของคำว่าเพื่อนของคุณเนี่ยหมายความว่ายังไงแคลร์เขาเลือกที่จะไม่มีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเขา
1: คุณพูดเหมือนกับว่าคุณแคลร์เคยมีปัญหากับเพื่อนแบบนั้นนะ
0: ผมก็แค่อยากจะอธิบายให้คุณเข้าใจโลกของคนรวยคนรวยเขาคบกันด้วยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อนจึงไม่จำเป็น

0: ยังอยู่อีกเหรอฉันคิดว่าป่านนี้แล้วนายคงจะปูพรมแดงต้อนรับการกลับมาทำงานวันแรกของแคลร์แล้วซะอีกถามจริงเหอะที่แคลร์กลับมาทำงานเนี่ยเพราะอยากกลับมาเองจริงๆหรือว่านายเป็นคนสั่งกันแน
1: ่ทำไมคุณชาถามแบบนี้ล่ะครับ
0: จะไปรู้เหรอก็ตั้งแต่แคลร์กลับมาเห็นนายนั่นแหละเป็นคนสั่งให้ทำนู่นทำนี่ตลอดจนฉันชักจะไม่แน่ใจว่านั่นเป็นแคลร์ตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่
1: คุณชาอาจจะลืมไปนะครับว่าตอนนี้ความทรงจำของแคลยังไม่กลับมาทั้งหมดผมก็เลยต้องทำหน้าที่คอยบอกนู่นนี่นั่นให้กับแคลแต่ถ้าเกิดว่าคุณชาอยากจะทำหน้าที่นี้แทนเนี่ยผมก็ยินดีนะครับ
0: ฉันแล้วอยากจะรู้จริงๆว่านายกับแคลกำลังจะทำอะไรกัน
2: แคลยังไม่มาอีกเหรอ
1: ครับคุณปู่ตอนนี้สไตลิสต์กำลังดูแลความเรียบร้อยให้อยู่ครับ
0: ชาไปทำงานก่อนนะคะ
2: ช่วงนี้หนักหน่อยนะชาญ
1: เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับ
2: ฉันรู้แต่ถ้ามีการนัดหมายบอร์ดบริหารมาทำเรื่องแบบเมื่อวานเนี่ยยังไงก็ต้องรายงานฉันเรื่องแค่นี้หัวใจฉันไม่รู้สึกอะไรหรอก

0: ำไมมองแคลร์แบบนี้คะแคลร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนแรกปู่ก็กังวลว่าหลานคงจะไม่พร้อมไปทำงานแต่ว่าพอมาเห็นหลานแบบนี้แล้วปู่ว่าหลานพร้อมแล้วล่ะไปทำงานให้สนุกนะแล้วถ้าหากว่าไม่รู้อะไรก็ถามชาญเขามีชาญอยู่ทั้งคนไม่ต้องห่วงนะแต่ถ้าหากว่ามีใครมารังแกหรือว่าพูดอะไรไม่ดีมาบอกปู่นะ
0: คุณปู่พูดเหมือนจะส่งแคร์ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลวันแรกเลยค่ะ
1: ไปชาญฝากด้วยนะ
2: ครับ
0: ไปก่อนนะคะวันนี้คุณปู่ดูอารมณ์ดีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: คงเป็นเพราะว่าคุณทำให้ท่านนึกถึงตอนที่ท่านไปส่งคุณที่โรงเรียนอนุบาลตอนเด็ก
0: ฉันเองก็นึกถึงตอนที่ป้าไปส่งฉันที่โรงเรียนวันแรกเหมือนกันนะถึงฉันจะรู้ว่ามันอาจจะไม่มีปฏิหาริย์แต่ฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งป้าฉันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

0: วันนี้ฉันขอแวะไปที่นึงก่อนไปที่บริษัทได้ไหม
1: ที่ไหนเหรอ
2: เฮ้ยเดี๋ยวรถ
0: ตั้งใจนะเดี๋ยวคุณสองคนรอในรถก็ได้ฉันจะรีบไปรีบกลับ
1: เดี๋ยวผมไปด้วย
0: กลัวฉันจะหนีเหรอไงฉันเอาของที่บ้านแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้ว
1: ตุลเดี๋ยวฉันมานะ
3: ผมว่าให้คุณชานไปด้วยดีกว่านะครับ
0: คุณสองคนนี่พอกันเลยจริงๆ

0: แล้วนี่ใครเป็นคนทํา
1: ไม่รู้สิอาจจะเป็นเพื่อนบ้านแถวๆนี้มั้ง
0: ถ้างั้นผมว่าคุณรีบไปเอาของที่ต้องการแล้วก็ไปจากที่นี่กันเถอะ
1: ฉันต้องการแค่นี้แหละ

ปารินจีนนี่ฉันเองนะรอแป๊บหนึ่งนะ

0: ยดูดีหน่อยจินแกรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมาหาแกทำไมนี่ฉันเอารางวัลนี้มาให้แกแกจำได้ใช่ไหมว่ามันคือรางวัลอะไร
1: โอเมก้า 3 สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
0: ไก่แล้วอะไรเนี่ย รางวัล The Idol สาขาคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่นางสาวจิลาเพียรได้ดีค่ะทำมาให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับเพื่อนรักของดิฉัน
4: นี่โ
0: อ้ไม่เป็นไรนะแกไม่ต้องร้องนะไม่ต้องเสียใจปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็เอาใหม่แก
5: พอแล้วพอแล้วใครบอกว่าฉันอยากได
0: ้นี่ตั้งใจทำมากเลยนะไม่อยากได้หรอในชีวิตการทำงานนี่ไม่อยากได้รางวัลอะไร

0: เลยเหรอ
1: ไม่อ่ะแกลองคิดดูนะแค่ทำงานอย่างเดียวแกก็เครียดมากพออยู่แล้วถ้าเกิดแกต้องทำงานเพื่อให้ได้รางวัลอ่ะแกต้องเครียดคูณสองเลยนะเว้ยนี่แกไม่ต้องมาพูดปลอบใจอะไรฉันเลยทุกวันนี้ฉันก็ได้รางวัลทุกวินาทีแล้ว
0: อะไรของแก
1: แค่แกยังมีลมหายใจแล้วก็มีความสุขกับการมีชีวิตอะแค่นี้ก็เป็นรางวัลที่ดีที่สุดละโ
0: ลกสวยมากค่ะสรุปคือไม่อยากได
1: ้โอเค
0: เก็บกลับบ้าน
1: อ๋อเดี๋ยวทำมาแล้วก็ให้ดิ
0: ฉันน่ะรู้อยู่แล้วว่าแกไม่ทำให้ฉันเสียใจหรอกเดี๋ยวเอาใหม่
2: รางวัล The Idol สาขาคอนเทนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่นาง

โอเคแกอยู่บนฟ้าแล้วแกอาจจะจำไม่ได้ว่ารางวัลนี้คือรางวัลอะไรมันคือรางวัลที่ฉันกับแกเล่นกันไงจำได้ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นของแกจริงๆแล้วนะจินแกได้รางวัลนี้จริงๆแล้วนะเว้ยฉันดีใจกับแกด้วยนะบทความแกได้รางวัลฉันรู้ว่าเพื่อนฉันน่ะเก่งที่สุดอยู่แล้วไม่มีใครเหมาะกับรางวัลนี้ไปมากกว่าแก

นั่นใครอ่ะฉันถามว่าใคร

0: านหลังนี้ไงเดี๋ยวพวกเอง2คนเข้าไปดูแล้วก็ถ่ายรูปส่งรูปให้2คนด้วยจะมาเมื่อไหร่แล้วพวกเองอ่ะดูด้วยนะว่าไหนขายได้ก็แยกเอาไว
1: ้ไป
2: ไปพี
3: ่เฮ้ย
4: พวกคุณมาทำอะไรกันคะเนี่ย
1: แล้วคุณเป็นใครอ่ะ
4: ฉันเป็นเพื่อนของจีนค่ะ
3: มีทางออกทางอื่นไหม
5: มีข้างหลัง
1: อ๋อเพื่อนของอีจีนยินดีที่ได้รู้จักครับผมเป็นเจ้าหนี้ของเพื่อนคุณทำไมไม่รู้เหรอว่ามันไปกู้เงินของผม
4: แต่คุณรู้ใช่ไหมคะว่าจินเสียไปแล้ว
1: อ่าฮะก็ได้ข่าวว่าไปหมดแล้วนี่ทั้งนางจินแล้วก็ป้าของมัน
4: คนเขาก็ตายไปแล้วยังจะมาเอาอะไรกันอีกอะคะ
1: ก็ใช่นะในเมื่อเอากับนางจีนไม่ได้งั้นเอากับน้องได้ไหมล่ะ
4: ขอโทษด้วยนะคะฉันมีงานต้องทำขอตัวค
1: ่
4: ะ
1: ทำไมเพื่อนตายไปตั้งนานแล้วแล้วก็ยังมาหากันแสดงว่าเป็นเพื่อนรักกันละสิเพื่อนกันใช้หนี้แทนกันได้ไหมล่ะ
4: นี่ปล่อยนะฉันไม่ขำกับพวกคุณด้วยหรอก
1: นี่พูดดีๆแล้วนะ
4: ปล่อยฉันถ้าคุณไม่ปล่อยนะฉันจะเรียกตำรวจช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
1: พูดไปรู้เรื่องได้ไงวะเฮ้ยนี่ลูกเอ้ย
6: ดูเหมือนเธอจะไม่อยากคุยกับพวกคุณนะครับ
1: เหรอมึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกหรือไงวะฮะ
6: ทำไมทุกคนต้องคิดว่าการช่วยผู้หญิงจะต้องเป็นพระเอกด้วยที่จริงแล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรทำไม่ใช่เหรอครับ

0: มว่าพวกพี่อะไปเถอะไปคำเนี้ยกูต้องเป็นคนพูดเว้ยเฮ้ยกูให้โอกาสมึงแล้วนะเว้ยเฮ้ยลุงอย่าให้กูเจอมึงที่นี่อีกนะเว้ย
1: พ่อนักเลงจะไปไหนล่ะแน่จริงจังเก่งแต่กับหัวหิ่งเดิ

0: คุณเป็นไรหรือเปล่าครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะทั้งไม่เป็นอะไรเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ลากคุณเข้ามาเดือดร้อนด้วย
0: ไม่เป็นไรหรอกครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรทำมากกว่าไอ้พวกนั้นจะมาของบ้านเพื่อนคุณไปขายเหรอครับ
1: ใช่ค่ะพอดีเพื่อนฉันติดเงินพวกเขาอยู่อะค่ะก็คงจะมาเอาเงินคืนนั่นแหละว่าแต่คุณล่ะคะอยู่แถวนี้เหรอคะ
0: แป๊บนึงนะครับฮัลโหลใช่พอดีฉันออกมาทำธุระแป๊บนึงอะเดี๋ยวฉันจะไปโอเคเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับ
1: อ๋อค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันเอาไว้เมื่อกี
0: ้ยินดีครับน่าดีใจแทนเพื่อนคุณนะครับที่มีเพื่อนดีๆอย่างคุณวันผมไปก่อนนะครับ

0: กเขินเขาจะไม่ได้ถามเลยว่าเขาชื่อว่าอะไรแล้วเขารู้จักชื่อเราได้ไงวะฮัลโหลค่ะพี่บอลพี่บอลมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรนะคะไฮโซแคลกลับมาเป็นข่าวแล้วเหรอคะ
1: คุณกำลังมาแล้วเราไปรอที่รถเถอะ
2: คุณรู้ไหมตอนที่อยู่ที่บ้านเมื่อกี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่ฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเลยน่าแปลกเนาะตอนนี้ฉันเป็นคุณแคลร์ที่มีพร้อมทุกอย่างอยู่บ้านหลังใหญ่มีคนคอยทำนู่นทำนี่ให้อยากจะได้อะไรก็ได้แต่ฉันกลับไม่มีความสุขเท่าที่ได้เจอวันเมื่อกี้นี้เลย
1: นี่คุณยิ้มทำไม
2: ฉันไม่เห็นข้อดีของการไม่มีเงินขึ้นมาเราไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนที่เราคบเขาจะคบเราเพราะเงินหรือผลประโยชน
1: ์ว่าไงอะไรนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี
2: ้มีอะไรเหรอคะ

0: ตอนนี้ผู้นักข่าวอยู่ที่บริษัทฉันว่าวันนี้อย่าเพิ่งเข้าไปน่าจะดีกว่าไหม
1: ทีนี้ไง
2: ถ้าถามฉันก็คงคิดเหมือนคุณตุลนะแต่ถ้าเป็นคุณแคลร์เธอคงจะเดินเข้าไปแบบสับๆมั่นๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

0: สวัสดีครับคุณพัชชีผมเห็นข่าวแล้ว
1: แล้วยังไงคะฟังจากน้ำเสียงแล้วคุณดูไม่ค่อยกังวลเลยนะคะ
0: แน่นอนว่าข่าวมันไม่ได้หลุดออกมาจากฝั่งผมอยู่แล้วครับ
1: หรองั้นคุณจะหาว่าพวกฉันเป็นคนทำหรอ
0: เดี๋ยวก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เราอย่ามาพึ่งหาคนผิดเลยดีกว่าผมอยากให้คุณสองคนปฏิเสธนักข่าวไปก่อน
2: แล้วก็ช่วยยืนยันกับทุกคนว่าคุณกับแคลร์เป็นเพื่อนกันจริง
0: ๆส่วนที่เหลือผมจัดการเองเท่านี้นะครับ
3: คุณแล้วถ้าเกิดว่าสองคนนั้นเป็นคนปล่อยข่าวเพื่อที่ต้องการจะเรียกเงินเพิ่มจากคุณล่ะ
0: ไม่มีทางสองคนนั้นรู้ดีว่าไม่มีใครขู่แคลร์ได
3: ้แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้หลุดไปได้ยังไง
0: มันก็มีอยู่แค่คนเดียวนั่นแหละ

0: ันนี้เรามาทำอะไรที่ออฟฟิศอาชาเรามีนัดคุยงานคุณมนไม่ใช่หรอ
1: ชาเรื่องมันเป็นอาทิตย์หน้าแล้ววันนี้ชาอยากเข้ามาดูอะไรสนุกๆที่ออฟฟิศมากกว่า
2: วิ่งชาขอสักพักหน่อยค่ะคุณชาค่ะทราบเรื่องที่คุณแพนเนี่ยไปจ้างพวกดาราเชนิกมาเป็นเพื่อนไหมคะ
1: ถึงเราจะเป็นญาติกันก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยกันทุกเรื่องหรอกค่ะส่วนเรื่องที่แคร์ไปจ้างพวกดารามาเป็นเพื่อนนี่ชาก็เพิ่งทราบจากข่าวเหมือนกันนี่แหละค่ะไว้ทุกคนรอถามแพรเองแล้วกันนะคะ
3: แสดงว่าวันนี้คุณแคร์จะมาเหรอคะ
1: เห็นว่าอย่างนั้นนะคะ
3: โอ้โหมาด้วยหรอ
1: ขอตัวนะคะ
3: ขอบคุณนะคะคุณชาขอบคุณค่ะมา
0: ชาเรื่องแพลนจริงเหรอ
1: จะเอาเรื่องไหนล่ะเรื่องที่มันจ้างดารามาเป็นเพื่อนหรือว่าเรื่องที่มันจะมาทำงานวันนี้แต่ดูเหมือนคริสน่าจะอยากรู้เรื่องวันนี้มากกว่านะ
0: ชาก็ถ้าข่าวมันออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะมันก็อาจจะกระทบภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของเราได้ไง
1: สงสัยชาต้องเพิ่มเงินเดือนให้คริสแล้วมั้งเพราะนอกจากจะเป็นสถาปนิกแล้วยังเป็นห่วงภาพลักษณ์บริษัทอีกอะแต่ก่อนจะเป็นห่วงภาพลักษณ์บริษัทเนี่ยเป็นห่วงตัวเองดีกว่าไหมเพราะดูแสดงออกนอกหน้าเหลือเกินไปทำงานได้แล้วไป

0: ือเปล่าคะที่คุณแคร์จ้างคุณพัชชี่คุณโยแล้วก็ดาราคนอื่นๆมาเป็นเพื่อนนะคะ
1: เรื่องจริงเหรอคะ
0: จริงไหมคะ
2: ไม่จริงอยู่แล้วครับคุณแคร์จะทำแบบนั้นทำไมใช่ไหมครับ
3: แต่ว่าแหล่งข่าวบอกมานะคะว่าคุณแคร์เนี่ยจ้างคุณพัชชี่แล้วก็คุณโยเนี่ยอุ้ยราคาตั้ง7 หลักเลยนะคะเรื่องจริงหรือเปล่าคะ
4: ไม่จริงค่ะ
0: ว่ายังไงคะมีหลักฐานกันไหมถ้าไม่มีเนี่ยก็เลิกทำข่าวนี้ได้แล้วเพราะถ้าเกิดว่าฉันบอกให้คุณโยกคุณพัชชี่ช่วยกันฟ้องขึ้นมาจะมากกว่า7 หลักนะฉันขอยืนยันแล้วก็พูดให้ชัดเจนตรงนี้เลยนะคะว่าฉันไม่เคยใช้เงินเพื่อให้ใครมาเป็นเพื่อนฉันขอบคุณทุกคนค่ะ
5: ขอบคุณนะคะ
4: คุณแพร
2: คุณทำแบบนี้เราเอาผิดคุณข้อหาทำร้ายร่างกายแคลร์ได้เลยนะ
4: ก็เอาสิเอาตำรวจมาจับฉันเลยมาแต่ฉันจะไม่เงียบหรอกนะฉันจะไม่เงียบเหมือนที่คุณทำให้เรื่องของจริงเงียบหรอกไม่ใช่ดิ2 คนด้วยซ้ำคุณทำลายชีวิตครอบครัวของเพื่อนฉันคุณรู้ไหมว่ามีกี่คนที่ต้องตายเพราะคุณน่ะปล่อย

0: าของชีวิตคนจน
1: คุณออกได้แล้วคุณออกแล้วได้แล้วอย่าถ่ายนะครับ
0: คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
1: ผมเป็นบอดี้การ์ดดูแลความปลอดภัยให้คุณแก
0: ฮะ
1: มานี่เลย
0: ไม่เอาไอ้ฉันนะ
2: เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใคร
0: จะไปคุณแม่คุณต้องมาอีกรอบนะ
3: คุณแม่ครับขอให้
0: ทุกคนจำเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกได้ไหมคะในเหตุการณ์นั้นมีคนเสียชีวิตด้วยกัน2คนคนหนึ่งก็คือนักบินอีกคนก็คือเพื่อนของฉันค่ะฉันจะไม่เงียบเหมือนที่คุณทำให้เรื่องของจริงเงียบหรอกคุณแคลร์คุณเคยเสียใจบ้างไหมที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งต้องตายอะ
4: นายให้เธออยู่ในห้องนั้นอย่าให้ออกไปไหนเด็ดขาด
5: เพื่อนฉันเป็นยังไงบ้าง
4: เขาทำกับคุณขนาดนี้คุณยังเป็นห่วงเขาอีกเหรอ
5: ก็เธอไม่รู้ดิว่าเป็นฉันน่ะคุณจะทำยังไงกับวันเหรอ
4: ก็คงต้องให้ตำรวจจัดการ
5: ต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
4: แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเพื่อนคุณถึงจะยอมหยุดฮะคุณรู้ไหมว่าที่เขาทำเมื่อกี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้เราขนาดไหนแล้วถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรเลยคนอื่นก็จะคิดว่าคุณไม่รับผิดชอบกับเรื่องนี
5: ้เดี๋ยวฉันขอคุยกับเธอหน่อยคุณก็รู้ว่าที่วันโกรธอย่างนั้นน่ะเพราะวันคิดว่าคุณแคลร์ทำให้ฉันต้องตายแล้วทางคุณก็ยังไม่รับผิดชอบอะไรอีกฉันเป็นคนเดียวที่คุยกับเธอได้นะ
4: แล้วคุณจะคุยกับเธอในฐานะอะไรจิลาหรือว่าแคดารุน
0: ปล่อยฉันนะปล่อย
6: นั่งลงนั่งลง
0: ฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนรับใช้ของเธออะแล้วคุณให้ฉันมารอในห้องนี้ทำไมหรือว่าจะรอให้ตำรวจมาจับฉันเหรออ๋อหรือว่าจะรอให้คุณแคลร์ของคุณมาทำอะไรฉันคืนถึงได้ให้ฉันมารออยู่ในห้องเนี้ย
1: คุณแคลร์ไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ผมอยากจะให้คุณสงบสติอารมณ์ลงก่อน
0: สงบสติอารมณ์เหรอถ้าอยากให้ฉันสงบสติอารมณ์ได้นะไปตามคุณแคลร์ของคุณมาพบฉันนี
1: ่ก็ถ้าคุณไม่ทำอย่างสักครู่นี้มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ที่คุณทำเมื่อกี้ผมก็ต้องการคุณไม่ให้คุณเข้าใกล้คุณแคลร
0: ์งั้นก็ถอยไปฉันจะกลับบ้าน
1: ไปสู้ไปได้
0: คุณ
1: นั่งลง
0: โอ๊ย
7: เป็นไรหรือเปล่านะ
0: ไม่ต้องยุ่ง

0: ราะอยากจะให้คุณคลายอายและอยากจะให้นักข่าวรู้ความจริงเท่านั้นแต่มีอย่างหนึ่งที่ฉันเป็นห่วงเธอจะไม่บอกความจริงใช่ไหม
1: เธอสบายดีไหม

0: ทำอะไรกันอ่ะ
1: ชาติ
2: คริสกับฉันจะขึ้นมาดูแบบแค่นั้นเองอ่ะถ้างั้นก็เปิดสิฉันก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันคริสว่านางแคลร์ที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นตัวจริงหรือเปล่าคุณว่าคุณชาติจะบอกคุณปู่เรื่องห้องนิรภัยกันหรือยังคุณปู่ยังไม่นอนอีกเหรอคะ
3: ให้ปู่คุณจะไล่ตะไคร้มาหน่อยนะ
2: คุณปู่อย่าทำอะไรคุณวันเลยนะคะ
4: ปู่ไม่คิดจะทำอะไรเธอซะหน่อยปู่หมายถึงผู้หญิงที่ชื่อจินลาดา

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

รักรักรึงรัวระรื่นระเรื่อร้อนยักษ์จนยิ่งยอกย้อนเย้ายวนยั่วเยือนเย้ยหยอนมนุษย์มุ่งมากมายมอบมวลหมู่มิตรมีมาบอกขอเกี่ยวก่อน

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: ถ้าหักต้องอย่างนี้พี่คะ
3: ค่ะอย่างนี้ที่สวย
2: โอ้ยอย่าทำองค์แข็งทื่อเหมือนท่อนไม้สิพี่คะแล้วนี่บทโศกหยุดแย้มพระสวนได้ไปคะ
3: หยุดแย้มพระสวนได้ไปคะ
2: โอ้ยจะทดสอบความอดทนของหม่อมฉันหรือไงไปคะขอบอกไว้ก่อนเลยนะไปคะหม่อมฉันไม่ยอมแพ้แน่ๆไปคะอ้าวใครอนุญาตให้รถพกลงไปคะเอาไว้เหมือนเดิมพี่คะ
3: เนี่ยขึ้นมาอย่างนี้อืมแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนท่าเป็นแบบเป็นท่าเปลี่ยนท่าไปค่ะ
4: โอ้ยคุณเท้าจะตามจิตกันไปทางไหนเนี่ยพาธิราพี่ราตี
5: พัทธิดาไม่ได้ส่งประทับอยู่ตรงนู้นหรอเพคะ
4: เฮ้ยนั่นก็พัทธิดาน ี่ก็พัทธิดา
2: เสียงอะไรอ่ะ
4: เฮ้ยพี่ราตีเบาๆสิเสียงดังทำไมเรา
2: โอ้ยพัทธิดาหยุดได้แล้วเพคะ

0: ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วมันเป็นยังไงมายังไงเหรอเพคะถึงได้มีร่างปลอมพัทิดาได
1: ้คือจริงๆแล้วจริงๆแล้ว
0: จริงๆแล้วอะไรเหรอเพคะ
1: ค่ะค่ะแอบออกไปข้างนอกมา
0: ฮะตัดว่าอะไรนะเพคะ
1: ดี
0: โอ้ยเบาๆสิโอ้ยพัทิดาเหตุใดถึงได้ทรงทำเช่นนั้นล่ะเพคะหากองค์เหนือหัวทรงทราบต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเพคะ
2: ก็ใช่นะสิเราถึงให้คุณทาวรู้ไม่ได้ไงว่านั่นคือร่างปลอมที่เราไว้ใช้ถ่วงเวลาตอนออกไปข้างนอกแต่ว่ายังหาโอกาสแยกร่างนั่นออกจากคุณทาวไม่ได้เราเครียดอยู่เนี่ยถ้าเสด็จพ่อมาเห็นจะต้องรู้แน่ๆเลย
0: แล้วเหตุใดคุณทาวถึงได้เกาะติดพัทธิดาขนาดนั้นล่ะเพคะ
1: คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนที่เรากลับมาถึงใหม่ๆ

ขอบใจนะรัตนมณีสองเจ้าช่วยข้าได้มากแต่ต่อไปข้าคงไม่ได้ใช้เจ้าแล้วล่ะไม่ได้ออกไปอีกแล้วถึงออกไปก็ไม่รู้จะไปหาใครอยู่ดี

แย้มพระสวนอย่างนี้สำนึกผิดบ้างหรือยังเพคะเป็นยังไงบ้างเพคะตัดขอโทษได้หรือยังตัดมาสิเพคะว่าจะไม่เสด็จหนีแอบไปตีดาบเยี่ยงชัยชะกันอีกเงียบเงียบหรือเพคะผู้ใหญ่ถามก็ตอบสิเพคะนั่นอะไรอ่ะ

0: ปิดพระวาจาอย่างนั้นเหรอได้งั้นหม่อมฉันก็จะตามติดพระชดาไปจนตายอย่าปิปากพูดมาแล้วกันดูสิว่าใครจะแพ้ก่อนกัน
1: เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ
2: ลาตีเข้าใจแล้วเพคะแต่ไอ้ที่ไม่เข้าใจน่ะพระธิดาเสด็จออกไปหาใครกันแน่ตั้งหลายวันน่ะเพคะ
1: คือว่าเรื่องนั้น
2: พระธิดาไหนทรงเคยให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่มีความลับต่อกันไงเพคะ
1: อุ้ยเราก็ได้เราออกไปช่วยคนคนหนึ่งมา
2: หล่อไหมเพคะ
1: หล่อ
2: เฮ้ยนั่นแน่จับได้แล้วพระธิดาเสด็จออกไปหาผู้ชายนี่นา
1: พี่ลาตีก็พูดเกินไปเขามีเมียแล้วที่เราไปช่วยเพราะว่าเห็นเป็นเพื่อนร่วมโลกต่างหากไม่ได้สนใจเลยจริงๆนะเราไม่ได้สนใจเลยเราน่ะมันก็เดินกันคนละเส้นทางอยู่แล้วจากนี้ก็คงไม่ได้เจอกันแล้วด้วย
2: คำว่าห้ามีน้ำตาซ่อนอยู่นะเพคะ
1: ใช่ที่ไหนล่ะไม่มีอะไรเลยมัวแล้วเขาชื่ออะไรเรายังจำไม่ได้เลย
0: เสด็จดูทางด้วยสิเพคะ
1: เฮ้ยคุณเท้ามา
3: ไ
1: ว้เฮ้ยพี่ลาตีจะมาแอบกับเราทำไม
3: อ๋อจริงด้วยเพคะ
0: เวลาตีมาอยู่นี่เองฉันรอพานอยู่ต้องนานทำไมรีบกลับมาก่อน
1: คือลาตี
2: คุณเท้าองค์เหนือหัวเสด็จกลับมาแล้วเจ้าค่ะ
0: จริงเหรอ
2: จริงเจ้าค่ะ
0: ดีจังมีคนมาช่วยกำราบพระธิดาแล้วไม่รอดแน่
1: ทางสะดวกแล้วช่วยกันหาผงสลายร่างเร็ว
2: เพคะ

0: ไปไหนแล้วล่ะเพคะรัตนมณีสอง
1: อย่าบอกนะ
2: หยุดในนี้นะจะไปไหนกัน
1: ออกมาขอโทษคุณเท้าจ้ะ
3: หนูพูดไปครับ
1: ให้ภัยหนูเถอะนะจ๊ะหนูผิดไปแล้วจะไม่ไปตีดาบอีกแล้วจ้ะสัญญา
3: ในที่สุดก็ตัดออกมาสักที
1: รอไปได้อีกวัน
0: คงไม่รอดแล้วล่ะเพคะ
1: รัตนีสองหายไปอีกแล้วเพคะเฮ้ยโอ้ยหายไปไหนอีกแล้วเนี่ย
4: รักมือเชียงใหญ่หลวงดังท้องสุเรนไม่รู้จ
1: บไม่เจอไม่เจอเลยมันเดินไปถึงไหนแล้วเนี่ย
0: คงเดินตกหลุมตกบ่อไปแล้วกำมังเพคะเอ๊ะยามนั่นนี่น่ะเหรอเพคะที่พระธิดาทรงนำติดองค์ไปด้วย

0: ข้าซึ้งใจกลับไปแล้วก็ยังอุตส่าห์กลับมาช่วยข้าอีกช่วยข้าอยู่แบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าจะรั้งความรู้สึกของตัวเองได้ยังไงไหว
1: เราว่าเราอกหักแล้วล่ะดันไปรักคนที่ไม่ควรรักซะแล้วสิน
2: ั่นไงลาตีว่าแล้วพัทให้เย็นๆก่อนนะเพคะไหนส่งเล่าให้ลาตีฟังได้ไหมเพคะว่าบุรุษที่ทำให้พัทิดาเสียอาการขนาดนี้เป็นใครกัน
1: ก็มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่สิไม่ธรรมดาสักเท่าไหร่เขาทั้งยิ้มสวยเสียงเพราะแล้วก็มีดวงแก้วที่สวย
2: เดี๋ยวนะเพคะพัทิดาตัดว่าดวงแก้วเหรอเพคะ
1: อืมทำไมเหรอ
2: หรือว่าจะเป็นดวงแก้วที่พัทิดาเคยสู่บินถึงเมื่อครั้งตอนยังทรงพระเยา
1: ว์เราเคยฝันแบบนั้นด้วยเหรอจำไม่ได้เลยแต่ก็ว่าทำไมถึงรู้สึกคุ้นนะ
2: ตายแล้ว

0: พระธิดายายเอาของที่ตลาดมาฝาก
1: ขอบใจนะจ๊ะแม่ยายให้ฉันไปเอาก็ได้ไม่เห็นต้องลำบากแบกสังขารมาถึงที่นี่เลย
0: โอ้ยไม่เป็นไรไอ้แก้วมันฝากฝังให้ข้าช่วยดูแลพระธิดาน่ะสิ
1: ฝากตอนไหนแล้วจ๊ะ
0: ก็มันกลับมาพร้อมพ่อมันไงไม่กี่วันเนี่ยมันไม่ได้แวะมาหาเองเหรอเฮ้ยแล้วเห็นเสด็จพ่อมันหรือเปล่าอ่ะหน้าตาดีเนาะ
1: ไม่เจอไม่ได้กลับมาพระธิดาไหมคะ
0: ดูเหมือนข้าจะปากมากไปอีกแล้วสินะ

0: เราไม่รักกันตอนไหนหรอพี่มณี
1: โอ้คธิดา
0: เราเริ่มไม่มั่นใจแล้วสิเขาจะเลือกเราจริงๆใช่ไหมเขาจะเลือกเราจริงๆใช่ไหมเราต้องทำยังไงเหรอต้องทำยังไงให้แก้วกลับมาสนใจเราอีก

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชั่นปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ข้าจำสิ่งนี้ได
1: ้ลูกคิดถึงตำหนักนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนแม่เลยบ้านของเรา
2: สิริแม่โหทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักเหมาะสมกับตำแหน่งพระมเหสีสุวรรณรัตนาพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ทรงลำบากมามากแล้วพระองค์ทรงคู่ควรกับสิ่งนี้จริงๆพระเจ้าค่ะ
1: ใจจะลูก
2: แล้วเสด็จพ่อล่ะพระเจ้าค่ะ
1: เสด็จพ่อทรงพักผ่อนอยู่จ้ะพระอาการประชวรก็ดีขึ้นมากแล้วตั้งแต่ที่ไม่เสวยยานั่นแต่ก็นั่นแหละไม่มีหลักฐานจับมือใครดมไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้เสด็จแม่ต้องทรงระวังเรื่องการเสวยของเสด็จพ่อมากๆนะพระเจ้าค่ะเราไม่รู้ว่าใครอยู่ฝั่งวิลาวันบ้าง
1: แม่รู้จ้ะ
2: เสด็จแม่พรุ่งนี้ลูกจะไปรับปฐุมมานะพระเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนก่อนที่ลูกจะไปแม่มีเรื่องอยากถามคือตอนนี้ลูกกำลังปันใจให้หญิงอื่นใช่ไหมดอกไม้ไม่ได้เหี่ยวเฉาเพราะมีดอกอื่นปริบานหากแต่เหี่ยวเฉาเพราะเจ้าของที่ละเลยดูแลวันใดที่เจ้าพบดอกไม้ดอกไหนที่งดงามกว่าจงมองย้อนกลับมาช่วงเวลาที่เจ้าเฝ้าห่วงหาเฝ้าอยากได้ดอกไม้ดอกแรกและจงตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การตามหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่หากคือการดูแลดอกไม้ที่เจ้าเลือกให้สวยงามที่สุดต่างหาก
3: ทุมมารอข้าก่อนนะข้ากำลังไปหาเจ้าเฮ้ย

0: พี่มณีเหรอจ๊ะเช่าช่วยด้วย
1: คิดถึงข้าไหมพระธิดาฮะโอ้คิดถึงมากๆเลยปากหวานเนี่ยข้าเองก็คิดถึงเจ้า

0: 中策马。哎，这是我看他没呢，他也没他们来去照呢。
1: เราต้องรอให้ทำก่อนด้วยหรือไงเจ้ามาที่นี่อีกทำไม
0: ข้ามาเพื่อแก้แค้นไอ้แก้วพิสดารมันอยู่ที่ไหนมันฆ่าเสด็จพ่อของข้า
1: เจ้ามาผิดที่แล้วแหละถ้าแก้วไม่อยู
0: ่ดีข้าจับเจ้าแทนแล้วกัน

0: บางสิ่งจะเห็นค่า
1: คิดถึงนางสักทีเถอะนะ
0: ก็ต่อเมื่อไม่มีมันแล้วจับเลย
2: ฮะ
0: จับเราไปเลย
2: พูดแบบนี้ก็ดีข้าจะทำให้แก้วต้องเสียใจเหมือนที่มันทำให้ข้าเสียใจ
0: จะเสียใจหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หรอกนะเราเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่คงต้องรอนานหน่อยนะเพราะจับไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้
2: ฮะ
0: เพราะอะไรน่ะล่ะเพราะว่าใจเขาไม่อยู่แล้วนะสิ
2: ฮะ
0: ผู้ชายนี่มันก็เป็นเหมือนกันหมดเห็นผู้หญิงเป็นอะไรคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มาส่วนนี่คิดจะจับก็จับจะจับเรางั้นเหรอดูแลไหวงั้นสิจะให้เรากินอะไรล่ะเราไม่กินหรอกนะไอเนื้อมนุษย์น่ะยักษ์บ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยพระธิดาอย่างเรามันจะไปอยู่รอดได้ไงจะไปเหมือนหญิงแกร่งที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลแล้วคอยช่วยชีวิตผู้ชายได้ยังไงล่ะใช่ไหม
2: ยังไงนะ
0: ไม่มีอะไรสรุปจะจับหรือไม่จับ
2: ก็จับสิ
0: เดี๋ยว
2: ทำเป็นกล้าจะเปลี่ยนใจเหรองั้นเหรอ
0: ไม่ใช่เอาพี่มณีไปด้วย

0: ล้วเจ้าไปโกรธใครมา
1: ไม่ใช่เรื่องของเจ้า
0: ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องของข้า
1: ไม่สนใจหรือไงมาจับเราไม่ใช่หรอก็จับไปเถอะนะไม่ต้องถามมากหรอกเดี๋ยวพระแก้วก็จะมาช่วยเราแล้วเจ้าก็จะได้สู้กันสมใจมีแต่ได้กับได
0: ้มันไม่เท่ไงมันไม่เหมือนที่ข้าจินตนาการไว้มันต้องแบบข้ามาจับเจ้าใช่ไหมเจ้าลองกรีดไม่เสร็จแล้วข้าก็แทงนางนี่ให้ตายไงแล้วนี่อะไรเนี่ยข้าต้องมาแบกนาง
1: เสพติดความรุนแรงเหรอชอบฆ่าคนมากเลยงั้นสิ
0: มันก็เป็นเรื่องปกติของยักษ์อย่างข้านั่นแหละแต่ข้าก็ยกเว้นเจ้านะปทุมมาข้าไม่ได้ชอบข้าแต่ข้าชอบเจ้านะ
1: อีเ
0: วไป
1: อะไร
0: ไปกับข้า

0: เราจะจักนี่วะมาทำอะไรวะดูเหมือนมันจะกลับไปแล้วนะโอ้ยมาทำไมเนี่ย
1: แหมคิดว่าเองสอใส่เกลือแล้วจะบ้าไปคนเดียวหรือไงข้าหูตาไวยิ่งกว่าเองเป็นร้อยเท่ามีหรือจะพลาด
0: ว่าแต่เองว่ามันทำแม่งทำแม่งไหมมันมาทำไมวะ
2: นั่นสิมาทำไมวะล่ะ

0: ารถทรงพาใครมาน่ะ
1: ผู้หญิงนั่นหรอ
2: สุนีสินีมานี่สิ
1: เพคะ
0: เพคะ
2: นี่คือปทุมมาต่อไปนี้หน้าที่ของเจ้าทั้งสองคือดูแลนาง
1: ปทุมมา
2: เมียข้าเอง
0: ทางละจัก
2: เอาออกไปส่วนเจ้ามากับข้า
0: พัทละจัก
2: ฮะ
0: จอยพี่มณีเดี๋ยวสิพี่มณี
1: พี่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: ก็ห้องของข้าเจ้านอนที่นี่กับข้าน
1: ี่พัทละจักเราขอพูดเอาไว้ให้ชัดนะการที่เรายอมมากับเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรายอมเป็นเมียของเจ้านะ
2: แหมพระธิดาข้าไม่ใช่เครื่องมือลองใจของไอ้แก้วพิสดารเช่นกันข้าไม่ใช่ใครอีกพระปู่นะคิดเหรอว่าเนื้อเขาปากเสือแล้วมันจะคายออกมาง่ายๆเจ้าต้องเป็นของข้าไป
1: เดี๋ยวรอก่อนช่วยรอก่อนได้ไหมเดี๋ยวพระแก้วก็จะมาช่วยเราแล้วพระแก้วต้องมาช่วยเราแน่ๆถึงตอนนั้นถ้าแก้วแพ้เราจะยอมเป็นเมียเจ้าแต่โดยดีเลยนะ
2: คิดจะถ่วงเวลาอย่างนั้นเหรอถ้าไม่ได้โง่นะข้าจะสอนเจ้าไว้ให้รู้นะปทุมมาว่าผู้หญิงไม่ควรไปไหนกับผู้ชาย2ต่อ2โดยที่ไม่รู้จักเขาดีพอเจ้าไว้ใจข้าเจ้าเองก็คิดน้อยเกินไป
3: เยี่ยง
2: ทำไม
3: พ้น
2: เข้าปากโคตร

0: พระธิดาปทุมมาหายไปจริงๆด้วย
1: สวยแล้ว

0: ราเป็นคนพาพี่มณีมาที่นี่เองเรามันโง่เองเราคิดว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ทำไมกันเพคะ
0: เราแค่อยากประชดพระแก้วแต่เราประมาทผู้ชายเกินไปเราคิดน้อยเกินไปพี่มณี
1: อย่าบอกนะเพคะว่าพระธิดากับยักษ์พัทลจักรทั้งสองพระองค์
2: เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนสบายไหมปฐุมมาค่อยโล่งใจไปนะแสดงว่ายังมีแรงเหลืออยู่ใช่ไหม
3: ทุเรศ
2: แต่งตัวซะสุนีสินี่เข้ามา
3: จะให้เราแต่งกายเยี่ยงยักษ์ฝันไปเถอะ
2: ก็เจ้าเป็นเมียของข้าแล้วไงเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามสิ
3: ไม่เราไม่ใส่ไม่มีวันเอาชุดเดิมของเราคืนมา
2: ข้าทิ้งไปแล้ว
3: งั้นก็ไม่เปลี่ยน
2: ก็แล้วแต่นะจะแต่งแบบนี้ทั้งวันมันก็เป็นผลดีต่อตาค่ะ
3: อียักษ์โรคจิตวิปริตที่สุดเลยเอาชุดมาสิออกไปสิ

0: ปฏิดามันเกิดอะไรขึ้นไหมคะทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่ได
1: ้ที่วันนี้เราขอโทษ

0: ธิดาเพคะทรงเป็นยังไงบ้างเพคะ
1: เราเกลียดตัวเองขยะแขยงอยากจะออกไปจากที่นี่ที่สุดเลย
0: โธ่อธิดาหม่อมฉันไม่น่าอยู่ยงพธิดาเลยไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายถึงเพียงนี้หม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะ
1: ไม่ใช่ความผิดของพี่มณีหรอกคนที่โง่คือเราเองปล่อยให้อารมณ์ครอบงำอยากให้เขาง้ออยากให้เขาวิ่งตามอยากให้เขาสำนึกผิดที่ทรยศต่อความรักของเราแต่คนที่ทรยศก่อน

0: รักนางมากจริงๆรักตั้งแต่แรกเห็นในเมื่อไอ้แก้วพิสดารดูแลนางไม่ได้ลูกแย่งมันมามันก็ถูกต้องแล้วพระเจ้า
1: ไปบอกแก้วสิว่าเมียมันโดนจับไปแล้ว
2: ไอ้ยักษ์เถื่อนจะทำลายบ้านข้าเหรอ
1: แต่เจ้าเด็ดพ่อไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกนะเพคะวันหนึ่งลูกก็ต้องมีชีวิตของลูกมีครอบครัวของลูก
3: พ่อคือครอบครัวเดียวของเจ้า
1: ลูกไม่ใช่นมในกรงนะเพคะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ทางนี้มุ้ย
1: ตอนนี้มุ้ยกำลังเดือดร้อนให้เธอตั้งหลักอยู่ที่บ้านเราสักพักนะแม่
2: บ้านเราไม่ใช่โรงทานน่ะแม่ไม่รับเลี้ยงใครทั้งนั้นอ่ะ
1: หลังจากนี้ภูมิจะดูแลมุ้ยเองภูมิสัญญา
3: ถ้ามึงเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆมึงเอานามบัตรนี้ไปแล้วบอกว่าเทพแนะนำมา
4: ขออนุญาตตรวจค้นนะครับ
5: เจอแล้วเอาตัวลงพัก
0: มุ้ยมุ้ย
6: มุ้ยเฟย
7: คดีของแฟนเธอเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินเยอะ
8: สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ

0: เสียขา
1: สวัสดีจ้า
0: อันนี้น้องแคท
1: ค่ะอ๋อน้องแค
2: ทเฮียวันนี้มาแต่หัวค่ำเลยนะครับเด็กใหม่เลยครับเฮีย
3: ฉันเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบาร์เนี้ยเห็นผู้หญิงพวกนั้นไหมพวกเธอมีหน้าที่คอยคุยเป็นเพื่อนชงเหล้าให้แขกดูแลแขกทำทุกอย่างให้แขกรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขเผลอๆนะวันหนึ่งหลายพันนะเว้ย
4: ถ้าไม่ทำอะไรแบบนั้นได้ไหม
3: มุยเฟยเธออยากช่วยภูมิจริงๆหรือเปล่าก็แค่ยอมเปลืองตัวให้พวกคนรวยเนี่ยมันลูบคลำนิดๆหน่อยๆแลกกับเงินมหาศาลเลยนะ
5: ขอโทษนะครับขอโทษครับ
3: ไปไปเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนไปค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
6: มันผู้ใดทรยศต่อแม่ย่าโทษทันของมันคือความตาย
7: เป็นอะไรเฮียให้มาตามเฮียนี่บ้าปะเนี่ยเฮียให้มาตามเราด้วย

สาวแม่ไหนนี่มามาดูกระจกชัดๆนี่ดูตัวเองดูหน้าในกระจกสิเนี่ยเป็นดาวร้านได้สบายเลยนะรู้ป่ะและหนูอย่าลืมนะที่เจ๊บอกหนูว่าหนูต้องอ้อนๆออนซอกเข้าไว้ค่าค่าขาขารับรองอีพวกเรียนมันให้หนูหมดเลยนะไหนดูเจ๊ขอดูหน่อยสิเจ๊ดูชุดดูแขนดูขาหงสวยไปหมดเลยจ้ะลูกสาวแม่โอ้สวยที่สุด

กเป็นไรอ่ะเห็นผีเหรอแกเมาปะเนี่ยต้องดูแลแขกก็อยากกินเหล้าเยอะนะเว้ย

0: เสียอู๋นี่รวยมากนะเอาใจเสียดีๆรับรองงานนี้รวยแน่นอนเชื่อเจนะลูกไป
1: เสียค่ะสวัสดีค่ะน้องมุ้ยค่ะเด็กใหม่ค่ะ
0: ไปนั่งข้างเสียจ้ะไปเอาใจเสียเขานะลูกนะฝากด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะไม่ต้องห่วง
1: หนูไม่กลัวแล้วค่ะ
2: ว่าไงจ๊ะหนูนี่เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยผมก็สวยนี่หลังหนูไปโดนอะไรมา

0: ไม่ต้องอายหรอกไม่ต้องหลบนะแบบนี้ฉันชอบเอาล่ะไม่เป็นไรนั่งกินเป็นเพื่อนเฮียแล้วกันนะเงินเนี่ยเอาไหมรับไปสิแล้วก็กินซะต้องกินให้หมดแก้วเลยนะหมดเลย
1: เจ๊สอนเด็กมันยังไงเนี่ยนั่งแข็งเป็นหินเลย
2: เจ๊ก็สอนมันหมดทุกอย่างเหรอเฮียหมดไส้หมดพุงแล้วเนี่ยแต่เด็กมันแบบมันไม่ได้นะเจ๊บิ้วแล้วบิ้วอีกจนแบบคอแห้งไปหมดแล้วอ่ะแล้วเฮียก็รู้เด็กใหม่มันก็โง่ซื่อบื้อห่วงเนื้อห่วงตัวกลัวนั่นกลัวนี่ทำภาษาเด็กใหม่เหรอเฮีย
1: แต่มันหน้าที่เจ๊ไงทำทุกวิธีให้เด็กมันทำงานได้
0: เร็วๆลูกหนูอะไรวะเงินเนี่ยจะเอาแต่เสือกเล่นตัวเนี่ยตายได้ตัดหน่อยก็ไม่ได้
3: เส
0: ีย
3: ครับ
0: นะแล้วมึงคิดมึงสวยมาจากไหนวะ
3: เด็กมันกลัวหมดแล้ว
0: ว่าเสียลงเว้ย
3: เด็กมันยังใหม่อยู
2: ่เสียค่ะไม่เอาค่ะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวหนูหาเด็กใหม่ๆสวยๆช่อนเอาใจเก่งมาให้นะคะเชื่อใจหนูนาสิคะเสียค่ะนั่งก่อนนะคะนะ

0: ฉันอยากให้เรื่องบนดอที่เธอเล่าเมื่อกี้เป็นแค่เรื่องโกหกมากเลยนะเธอกับแม่ของเธอไม่ควรเจออะไรแบบนี้มุ้ยแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันว่าเธอเคยเจ็บปวดกับพวกผู้ชายชั่วๆถ้าฉันรู้นะฉันคงไม่ชวนเธอมาทำงานนี้ฉันขอโทษนะที่พามาเจอเรื่องแย่ๆเธอคงไม่เหมาะกับงานนี้จริง
1: ๆแต่ถ้าไม่ทำแล้วจะหาเงินจากไหนอ่ะ
0: มันก็ใช่นะแต่ว่าฉันพูดจริงนะว่าเธอไม่เหมาะกับงานนี้เธอหยุดได้เลยนะมุ้ยแขกในบาร์ฉันเนี่ยที่เขามาที่นี่กันเพราะว่าเขาอยากมาผ่อนคลายอยากมาหาความสุขกับสาวๆสวยๆถ้าเธอให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ได้งานนี้ก็ไม่เหมาะกับเธอ

อีห่ามุ้ยเอ้ยแดกเล่าไม่เป็นแดกจะหลิดกระดกสมดทีเดียวเลยนี่

มุ้ยไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะมาเธอหน้าอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยมุ้ยมองตาฉันไว้มองตาฉันไว้โอเคดีดีดี

ังนะทำตัวสบายสบายแล้วกลับไปทำงานเหมือนเดิมนะตามใจแขกอย่าไปขัดใจเขาแขกเขาอยากทำอะไรเนี่ยก็ปล่อยให้เขาทำไปนี่ถ้าแขกพอใจเนี่ยเขาก็จะให้เงินเธอก็จะมีเงินไปช่วยภูมิไงดีไหม

0: เก็บดีๆอย่าให้ใครเห็น
1: เป็นอะไร
2: มุ้ย

0: ป็นอะไรจ้ะ
1: มวยแม่ตายแล้วชื่อหานเขาป่วยมานานแล้วแต่เขาไม่อยากบอกให้มวยรู้ชื่อหานเขาไปสวรรค์แล้วมวย
0: ทำไมพังไม่มาบอกหนูว่าฮะ

ฉันทำเรื่องขอเยี่ยมผู้ต้องขังให้แล้วมุ้ยเรื่องแม่เก็บไว้ในใจก่อนนะแล้วก็อย่ามีน้ำตาให้ภูมิเห็นเดี๋ยวเขาไม่สบายใจนะ

0: ยังไงบ้างอยู่ข้างในสบายดีไหมเราทำกับข้าวมาให้นะมีขนมด้วย
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำไมไม่กล้าบอกฟูมเหรอคิดว่าภูมิไม่รู้เหรอมุ้ยไปทำอะไรมาทำไมมุ้ยไปรับงานที่บาร์ให้เสียตันหากับพวกนั้นมาลวนลามมุ้ยอ่ะ
0: เราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำนะเราก็ไม่ได้อยากทำหรอกเราไม่ได้อยากทำเลย
2: แต่คนเราต้องมีศักดิ์ศรีนะมุ้ยที่ภูมิพยายามพามุ้ยลงมาจากดอยเนี่ยหนีจากไอ้พวกคนป่าเถื่อนพวกนั้นเนี่ย
1: เพราะภูมิอยากคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับมุ้ยไง
0: เราไม่เคยคิดเรื่องศักดิ์ศรีเลยเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงอะให้ภูมิออกมาทำอะไรได้เราก็ทำหมดเลยอะเราอยากตอบแทนจริงๆที่เธอเคยช่วยเราลงมาอยู่ตรงนี้ต้องขอโทษต้องขอโทษ
1: ภูมิผิดเองนะมุ้ยภูมิผิดเองที่ภูมิพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจนภูมิยอมทำงานผิดกฎหมายแบบนี้สุดท้ายมันก็ต้องมาทำงานแบบนี้ภูมิผิดเอง
0: ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยจริงๆเราแค่อยากช่วยจริงๆเราอยากช่วยให้ทั้งออกมาอยู่ด้วยกันจริง
1: ๆอยู่ด้วยกันไม่คิดว่าเราสองคนพอจะอยู่ด้วยกันอีกเหรอถ้ากลับไปแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี
0: ่ไม่อยากอยู่กับเราแล้วหรอ

0: กลับไปเฮอมุ้ยอย่ามาให้ภูมิเห็นหน้าอีก
1: เขาไม่พูดอย่างนั้นเขาไม่พูดอย่างน
0: ั้
1: น
0: บอกให้มุ้ยกลับไปไง
2: ล็อกหมดเวลาเยี่ยมแล้ว
1: พี่หนูเอาวันนี้ไว้ให้เขากินได้ไหม
2: ไม่ได้หมดเวลาเยี่ยมแล้วกลับได้แล้วน้อง
1: เ

0: มึงนี่แม่งใจหมาจริงๆเลยว่ะไม่คิดจะปลอบใจเขาบ้างเลยหรอ
1: ปลอบใจอะไร
0: เอ้าเขาไม่บอกมึงหรอว่าแม่เขาเพิ่งตายอ่ะเขาอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะมาช่วยมึงจนเขาไม่มีเวลาไปดูใจแม่เขาเลยสำนึกกับมีบ้างไหม
2: ไอ้ห่านั่นก็ไม่น่ามาบอกมึงเลยว่าเขาไปทำงานอะไร

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามิน

Thank you.

0: Giời
1: แม่ไอ้จอร์ดตายแล้ว
2: อย่ากลับมาบ้านไปซ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งก่อนเตรียมเรื่องหนีเสร็จแล้วจะไปรับ
1: โอเคเฮ้ยขึ้นรถ

0: ฮัลโหลครับสารวัตร
1: คุณอยู่ไหน
0: สารวัตรรู้เรื่องที่วัดแล้วใช่ไหมครับ
1: รู้แล้วคุณมาที่บ้านผมเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราจะวางแผนรวบเจ๊ปิ่นคืนนี้แหละ
0: ครับสารวัตร

0: คราวนี้ใกล้จะได้เรื่องแล้วครับคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งนะครับครับครับผู้ใหญ่ไฟเขียวให้เราเล่นเจ๊ปิ่นแล้วพรรคพวกเรารายงานผมมาว่าคุณช่วยให้หนุ่มหนีไปทำไม
1: ไอ้หนุ่มเป็นเพื่อนผมครับอยู่บ้านเด็กกำพร้าด้วยกันมาแยกทางกันหลายสิบปีแล้วครับมาเจอกันอีกทีก็เรื่องนี้แล้วครับ
0: แล้วก่อนหน้านี้ทำไมคุณถึงไม่บอกผมตอนนี้ไอ้หนุ่มอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่โรงพยาบาลครับ
0: โรงพยาบาลไหน
2: เจ็บเจ็บเลยวะเนี่ย

บอกเอาบอก

ถ้าเฮี้ยหนุ่มมาใครฆ่ามึงได้กูให้ล้านหนึ่งแล้วพวกมึงไปบอกชาวบ้านด้วยใครช่วยกูฆ่าไอ้หนุ่มได้ติดหนี้กูเท่าไหร่กูยกให้หมดแถมเงินอีกล้านหนึ่ง

โกหกกู

0: ไอ้โป้อยู่ไหน
1: หนุ่มปล่อยเจ๊กับโป้ไปเถอะนะเห็นแก่อดีต

0: ไวโป้ซ่อนตัวที่ไหนซ่อนตัวฉันโคนไหนจะได้เป็นเป้า
1: ไอ้โป้อยู่ไหน
0: ไอ้หนุ่มแกเป็นยังอยู่ไหมวะ
1: ถ้ามึงบอกกูว่าไอ้โป้อยู่ไหนกูจะปล่อยเจ๊เป็นให้มึงจัดการเอง
0: มึงหยุดเถอะปล่อยให้กูจัดการเองได้ป่าววะ
1: ถ้ามึงไม่บอกกูเค้นจากปากเจ๊เองก็ได
0: ้โอเคโอเคไอ้โป้งอยู่ที่ตึกล้างชุมชนคลองสุขมึงอย่าเพิ่ง

จขอล่ะอย่าฆ่าโอ้เลยเจ๊กราบนะ

0: เฮ้ยเฮ้ยกูจริงด้วยมึงปืนมาบอกมึงโยนปืนมาคนตีนอ่ะ
1: What?

0: ใกล้เคียงเลยครับในพิกัด61กิโลกรัมครับซูเปอร์ไฟท์คู่แรกนะครับมุมดำมุมไกลตรงนู้นครับนักชกไทยธีรสิทธิ์ที20หน้านะครับเจอกับบูจามาอักดาฮีนะครับนักมวยจากโมร็อกโกในมุมขาวครับแม่ไปสืบทราบบูจามาเนี่ยชนะมา 3-4 ไฟติดแล้วนะแล้วก็น็อกนักมวยไทยมาหลายคนด้วยครับต้องระวังเลยนะครับธีรสิทธิ์แล้วก็ที่สำคัญครับในไทยไฟลีกนี่โอ้ส่วนใหญ่มวยต่างชาติก็ถือว่าดีกีดีนะครับแล้วที่สำคัญครับหมัดหนักทุกคนครับวันนี้นี่ก็จะได้ดูนักมวยสเปนเจอไทยนะครับมีบราซิลด้วยครับแล้วก็มวยรอบอย่างที่เรียนแจ้งไปครับ2รอบ3คู่นะครับวันนี้อ่ะมาลุยกันเลยนะครับยกที่1
1: คู่แรกเปิดหัวครับต่อยตัวมาแล้วครับอุ้ยแข้งขวาพักแรงซะด้วยสำหรับธีรสิทธิ์ครับบูจามานี่ก็อย่างที่ผู้ชาเรียนไปครับเขาเครื่องชนะน็อกนักชกไทยมาหลายต่อหลายคนแล้วเหมือนกันครับโดยเฉพาะช่วงหลัง 3-4 ไฟหลังที่แพ้ไม่เป็นครับเท่ากับว่าไม่ใช่งานง่ายครับแข้งซ้ายครับบูจามาแข้งขวาของธีรสิทธิ
0: ์หนักหนักไหมครับบูจามาจากโมร็อกโกรายนี้ครับมวยซ้ายด้วยไต่ไปก่อนครับธีรสิทธิ์แม่ขยับยังไม่ออกครับแล้วแม่นี่กระโดดเตะเลยครับโอ้เริ่มจะปล่อยของมาแล้วครับหมัดโอ้ไม่กลัวเหมือนกันครับธีรสิทธิ์บูจามาเองก็ดูครับเกรงแขนไว้แน่นครับแข้งซ้ายไปโอ้โหที่ทันกันเลยนะครับคู่นี้

0: ขึ้นกลางคอกูจะมาต่อยท้องต่อยต่อล่างแต่พอหาก็ธีรสิทธิ์ครับเจอเนี่ยครับบัดล้วงลำตัวจากกูจะมาเหยื่อล่างเลยขาเตะต่อล่างต่างคนต่างเจาะต่างคนต่างเจาะเริ่มจะกัดฟันเริ่มจะมีหัวมันอีกแล้วครับตับมาหลุดไปครับไปแยกเลยครับแยกเร็วครับกรรมการสนองอุ่นไม่ตีก็แยกเร็วครับเดินเข้าหาเดินเย็นเข้าไปครับธีรสิทธิ
1: ์หมัดนี่ก็ยังรุนแรงนะครับทางด้านบุญจะมาธีรสิทธิ์มีแข้งแม่แต่ว่าหมัดในหลุดบ่อยเหมือนกันครับหมัดแรงก็จริงแต่ว่าต่อยลมนี่ก็ไม่มีประโยชน์นะฮะอยู่วงนอกครับธีรสิทธิ์นี่ไม่ปะทะตรงๆนะครับเน้นอาศัยมัน

0: กสุดท้ายครับปล่อยมาซ้ายครับดูจะมาล้วงลำตัวคืนไปครับธีรสิทธิ์แกเหมือนเร่งไม่เต็มตัวเดินไม่เต็มตัวนะครับสู้พางเขาพาครับดูจะมาแทงขวาของธีรสิทธิ์ครับมีต่อยซ้ายมีเตะซ้ายครับยกแรกโดนนับไปด้วยครับแทงซ้ายครับดูจะมาเท่ากับว่าถ้าค่อยๆเตะค่อยๆต่อยไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่ายกแรกก็โดนอัพไปครับว่าถ้าไม่เดินเกมกดดันเนี่ยดูจังหวะของธีรสิทธิ์เขาจะเร็ว
1: มาดูการป้องกันตัวของธีรสิทธิ์เองนี่ถ้าบูจะมาไม่มาเป็นชุดนี่ก็น่าจะอ่านออกหมดนะครับตัดลำตัวไปโดนท้องแล้วไม่ค่อยดีครับโดนท้องแล้วมีจักรที่ครับบูจะมาเอาบวกหมัดโดนต่อยหมัดครับเอาละครับลงไปเดี๋ยวพยายามเอนเตอร์เทนคนดูหน่อยครับธีรสิทธิ์วางแข้งไปเรียกว่ากินไปแทบจะทั้งตัวแล้วนะครับนี่ครับเอนเตอร์เทนหน่อยครับปล่อยตั้งรับนี่อาจจะไม่ใช่ทางเท่าไหร่นะครับไฟลีกหนักเป็นเรื่องของตัวจริงครับมาแล้วครับแข้งขวา
0: อยากเข้าหาธีรสิทธิ์จะมาแต่หนักไว้ก่อนครับเหนื่อยแค่เดินไปเหมือนจะเตะถอยทำให้เกมไม่ค่อยต่อเนื่องหรือไหลเท่าไหร่แข้งซ้ายเตะมาไปกดดันคืนมาบ้างถ้าเลือกกันออกจับจังหวะทีต่อทีนี่แบบเกมอุ่นว่าจะไปเข้าบัดขวาลุ้งลำตัวมาครับจังหวะแบบนี้แหละครับที่ต่อยล้วงท้องได้นับไม่ยกแรกแข้งขวาธีรสิทธิ์ดูจะมาขยับทีเข้าไปขยับเข้ามาไปจ่อล่างดูจะมาหมัดซ้ายหมัดขวาครับจังหวะถอยหลบแล้วก็เสียหลักไปเองนะดูจะมาไม่โดนหมัดเป็นตรงของธีรสิทธิ์นะครับดูจะมาโดนข้อหาเดินขยับเข้าไปครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับแข้งซ้ายเตะจ่อล่างไปครับเจอแข้งซ้ายของธีรสิทธิ์ครับมีเตะซ้ายมีถีบขวาครับกินเปล่าๆกันเตะดักทีครับจะมาต่อยหมัด1 2 3ครับวงในธีรสิทธิ์ป้ายหน้าขวางหน้าป้ายหน้าขวางหน้ากดไว้ก่อนมืออีกข้างนึงก็จับไว้ค้ำไว้ไม่ให้จะมามีได้คนยกสุดท้ายครับเพี้ยงสักทีแต่จะโมโหเหมือนกันนะชกไปชกมาสุดแม่ไม่พอใจในผลงานตัวเองครับมันไม่ได้ดังใจว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแต่ก็ไม่ควรทำ
2: ครับ
0: เอ้าดูครับภาพช้าครับคู่แรกคู่เปิดของเราครับไทยไฟลีกับวีคที่108จังหวะแข้งของบูจามาธีรสิทธิ์เองก็โต้คือทุกเม็ดทุกดอกนะครับขวานี้โดนแข้งมาแล้วก็ล้วงท้องขึ้นไปครับมันจะไปโดนกระจับหน่อยครับแข้งขวาก็เตะจอบล่างหมัดขวาเวียงมาครับธีรสิทธิ์เองก็ยังสายตาดีครับจะผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับมวยคู่นี้ครับจังหวะหมัด1 2ครับเขาเสียหลักแล้วก็ล้มก้นจำเบาลงไปครับโค้ชจิ๊บเชิญจ้ะ
3: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับThe winner is Black Corner ธีรสิทธิ์ from จังหวัดน่าน
1: ก็เป็นธีรสิทธิ์ที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับ
3: ลุยกันต่อนะครับกับคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์ครับในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner he's from Pontevedra ประเทศสเปน please welcome Toro Bravo Adrian Kuras

0: ดุนะครับอาเดียนคูราส
1: แต่รูปร่างเราก็ไม่แพ้นะ
0: ครับ
1: มาแล้วครับรายนี้ครับจอมเก๋าครับขุนศึกพนมรุ้งครับจากสตึกจังหวัดบุรีรัมย์65กิโลกรัมนะครับวัย30ปีสมิงหนุ่มเพชรบุญมีครับคู่ที่2นะครับในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ครับคู่แรกเราได้เห็นจังหวะนับไปแล้วคู่นี้เดี๋ยวดูว่าจะได้เห็นอะไรดีครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชื่อ65กิโลกรัมนะครับขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์ทางหน้าจอ PPTV ช่อง36ครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกร

0: เป็นแชมป์มวยไทยให้กลายเป็นแชมป์โลกนี่หลายหลายคนแล้วนะครับอาจารย์วินิจฉัยยกแรกครับหมัดขวามาชาเดียนบูรัสแข้งขวาครับโอ้ยแหมถ้าชงเข้มแล้วก็ซอกคอพอดี
1: จะหลับกาอากาศได้นะครับลูกแบบนี้ดูมีของเลยครับอาเดียนคูรัสหัวแข้งไปครับต่อยลำตัวเสียบเข่าเอาครับแต่ป้ายหน้าแล้วฟันครับโอ้เริ่มโดนแล้วครับโอ้สวิงดุมโอ้รับเยอะไม่ได้นะครับต้นๆแม่ดูว่าแตกหรือเปล่าครับคำปล่อยๆที่ศีรษะนะครับเอาครับมีแข้งโตขึ้นมายังไม่แตกนะครับยังใสแจ๋วอยู่ครับใบหน้าขยับเดินต่อครับอาเดียนโอ้ดูมีทักษะมีเบสิกเลยนะครับโยเข้าหาเดี๋ยวดูครับสวิงหนุ่มของเราก็เก๋า

แล้วจะเป็นผลต่อตับต่อไตแต่คํากล่าวคําเนี้ยมันมักจะผิดนะครับมันมักจะผิดมากๆเลยด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยยาที่คุณกินหลายๆตัวที่หมอเขาจ่ายมันมีความจําเป็นต่อการควบคุมโรคต่างๆแล้วหลายคนเวลากลัวนะแล้วหยุดกินมันจะทําให้โรคของคุณเนี่ยควบคุมไม่ได้แล้วก็นําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนชนิดต่างๆนะครับคนสูงอายุเนี่ยบางคนถ้าเกิดกินยาบางตัวมานานๆแล้วไม่ต้องไปหยุดกินนะครับกินไปต่อได้นะครับสิ่งที่กังวลในคนสูงอายุก็คือการกินยาตัวใหม่เข้าไปนี่แหละถ้าคุณไม่เคยกินแล้วจะกินเข้าไปในตอนนั้นเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นต้องคิดดีๆละเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยร่างกายมันไม่เคยชินกับยาตัวนั้นมันจะทำให้มีปฏิกิริยาแล้วก็มีผลข้างเคียงต่างๆออกมาเยอะกว่าปกติได้ดังนั้นในคนสูงอายุของสำหรับผมนะฮะผมจะระวังเรื่องของการเริ่มยาตัวใหม่เสมอเลยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ของแสลงไม่มีจริงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของแสลงนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะแต่มันไม่มีจริงนะจริงๆบางคนบอกเป็นแผลมีน้ำเหลืองนี่ห้ามกินไข่อะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับกินไข่ได้นะครับวิตามินมีหลายเกรดทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกายต่างกันจริงหรือเปล่ามีทั้งจริงและไม่จริงนะครับแล้วก็วิตามินที่โฆษณาตัวเองเกรดดีคุณรู้ได้ยังไงว่าเกรดดีจริงๆคำโฆษณาเนี่ยไม่ใช่หลักฐานนะครับคุณเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าว่าการที่เขาบอกมาในโฆษณามันบอกเช่นนี้คนนั้นบอกว่าเป็นแบบนี้คนนี้กินแล้วดีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เลยนะถ้าใครเรียนทางด้านกฎหมายมาเป็นทนายมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปต่อสู้ในชั้นศาลบอกว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกินแล้วดีเพราะว่าเขาโฆษณามาคุณคิดว่าศาลเขาจะเชื่อคุณไหมเมล็ดองุ่นสกัดกินแล้วอายุยืนสายตาดีช่วยลดอนุมูลอิสระนะครับทำให้สุขภาพแข็งแรงคุณเอาแค่นี้ไปบอกศาลเขาเชื่อคุณหรือเปล่าก็เชื่อไม่ได้ไหนละหลักฐานที่บอกว่ากินแล้วสุขภาพแข็งแรงไหนแล้วที่มันสามารถลดอนุมูลอิสระได้มันลดอะไรลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ทำในคนกี่คนมีไหมช่วยเรื่องสายตาช่วยอะไรในเรื่องสายตาสายตาหายยาวสายตาหายสั้นสายตามองชัดขึ้นมันวัดด้วยอะไรก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันไหมกินไปนานเท่าไหร่นะครับถ้าผมเป็นศาลผมก็จะบอกอย่างนี้คุณมีเหตุผลอะไรมีข้อมูลอะไรสนับสนุนหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วให้ผมเชื่อได้ไงเชื่อไม่ได้ถูกไหมครับ

น้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันงาให้พ่อแม่ทานวันเล็กน้อยช่วยเรื่องใดบ้างช่วยเรื่องทําให้เราสบายใจนะครับอันนั้นเป็นหลักเลยนะมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเยอะขนาดที่เราอยากจะได้หรอกนะครับต้องอย่าลืมไอ้น้ำมันพวกนี้มันมีแคลอรี่ที่สูงกว่าอาหารทั่วไปนะถ้าเกิดว่าคุณมีการกินอาหารที่มันน้อยลงไปคุณก็จะได้เพิ่มแคลอรี่จากการที่กินไอ้ของพวกนี้เข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กินเข้าไปแล้วสามารถทําให้เราแข็งแรงอะไรขึ้นมาได้หรอกนะฮะเราก็ไม่ได้ไปช่วยระดับไขมันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนสกัดเย็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ชื่อเทคนิคเฉยๆบางกรณีมันอาจจะดีก็ได้บางกรณีก็อาจจะไม่ดีในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีมากๆอยู่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันแปลว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ดีในน้ำมันมะพร้าวที่เข้ามาทำการทดลองและวิจัยว่ามันดีจริงๆเนี่ยคือ medium chain triglyceride หรือ MCT oil เท่านั้นที่เหลือมันไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นไขมันที่อิ่มตัวไขมันที่อิ่มตัวบางคนที่อินฟลูเอนเซอร์บางคนบอกกินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปน้ำมันหมูเข้าไปเยอะๆไม่เป็นไรหรอกนะครับพวกนี้คือไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับเราต้องเข้าใจว่ามันจะมีบางคนที่คิดว่าตัวเองรู้นะครับแต่จริงๆไม่รู้ไอ้พวกนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าพอตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่มันผิดก็จะเชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็จะเผยแพร่อะไรก็แล้วแต่และยิ่งถ้าสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วมันคิดว่าถูกแล้วมันตรงข้ามกับสิ่งที่หมอแนะนำมันไอ้นี่ยิ่งได้ใจใหญ่เลยนะครับยิ่งมาพูดอะไรใหญ่เลยซึ่งมันทำให้แบบสังคมของเรามั่วไปหมดแต่เราต้องฟังไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าคนพวกนี้เวลาป่วยแล้วเขาจะไปหาใครเขาจะรักษาตัวเองไหมถ้าเกิดว่าคนที่ไปติดตามเขาป่วยเพราะว่าทำตามสิ่งที่เขาบอกเขาจะรับผิดชอบอะไรไหมเขาจะบอกให้คุณมาหาเขาสิเดี๋ยวเขาแก้ให้เปล่าหรือว่าเขาบอกคุณไปหาหมอสิเขาจะช่วย

ไหมถ้าเขาไม่สามารถตอบอะไรคุณได้นะครับไม่ช่วยเหลือตัวเองหรือเวลาเขาป่วยเองเขาก็ต้องไปหาหมองั้นคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะเชื่อเขาได้หรือเปล่านะนั้นในน้ำมันมะพร้าวถ้าคุณจะกินจริงๆเนี่ยก็กินให้มันเพียงนิดเดียวพอแล้วกันช้อนหนึ่งอ่ะก็เยอะแล้วนะครับไม่ต้องไปมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคุณไปซื้อ MCT oil ตรงๆมากินเลยจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็จะไม่มีนะครับแมกนีเซียมคุณอยากจะกินประเภทไหนก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับบางคนจะบอกว่าอันนี้ดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้ดูดซึมได้มากกว่านี้มีผลข้างเคียงมากกว่าน้อยกว่านะครับก็แล้วแต่ถ้าอยากจะได้อันที่มันผลข้างเคียงน้อยก็จะเป็นแมกนีเซียมไกลซิเนตนะครับหรือเป็นคีเลเตนแมกนีเซียมเนี่ยมี2 อย่างเนี้ยถ้าคุณจะไปหาตัวอื่นเช่นแมกนีเซียมแลคเตตแมกนีเซียมอะซิเตตแมกนีเซียมออกไซด์แล้วคุณชอบนะก็กินเข้าไปได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนคนไหนท้องผูกดีเลยครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยนะแล้วคุณอยากจะกินแมกนีเซียมช่วยให้คุณกินแมกนีเซียมออกไซด์นะครับเพราะตัวเนี้ยมันเป็นยาถ่ายด้วยนะครับแมกนีเซียมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นมันช่วยทำให้เราหลับได้ดีขึ้นช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับช่วยลดความดันในบางคนแต่ไม่ได้ลดเยอะนะครับลดแค่นิดหน่อยไม่สามารถมาทดแทนยาความดันที่คุณกินอยู่ได้นะไม่งั้นบางคนก็บอกว่าผมบอกว่ามันสามารถลดความดันได้ก็เลยเอาไปกินเพื่อลดความดันแล้วจะได้หยุดยาความดันได้ไม่ได้ครับมันต้องกินความดันยาความดันของคุณอยู่ดีนั่นแหละนะแต่มันสามารถพอช่วยเรื่องพวกนี้ได้และถ้ามันเป็นแมกนีเซียมออกไซด์บางคนก็จะทำให้ถ่ายท้องได้ดีขึ้นนะครับแต่คนที่ถ่ายท้องได้ดีอยู่แล้วกินแมกนีเซียมออกไซด์ก็อาจจะท้องเสียนะครับอาจจะท้องเสียได้คุณปวีณาเลิศวิเศษสิ่งที่คุณถามมาเนี่ยมันมีคำกล่าวนี้ออกมาจากหน่วยงานทางราชการหรือเปล่าถ้าไม่มีแปลว่าไม่ใช่ครับนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยน้ำมันปลากินทุกวันได้หรือเปล่าช่วยทำให้สมาธิดีขึ้นจริงหรือเปล่าคำกล่าวนี้ออกมาจากหน่วยงานทางราชการ WHO CDC ไหมไม่ครับดังนั้นแปลว่าไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดครับมันไม่ทำให้สมาธิคุณดีขึ้นมาไม่มีอาหารตัวไหนที่ทำให้สมาธิของคุณดีขึ้นมาได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยหลายคนจะมาบอกว่านี่กินตัวนี้ใบแปะกล้วยเมล็ดแปะกล้วยหรืออันเนี้ยเพิ่มความจำเพิ่มสมาธิมันไม่ได้ช่วยครับสมาธิความจำเนี่ยมันต้องฝึกที่คุณเองนะครับสิ่งแวดล้อมการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอพวกนี้ต่างหากนะครับที่มันจะช่วยส่งเสริมความจำและสมาธิแล้วก็สติไม่สามารถที่จะเพิ่มสติสมาธิปัญญาด้วยกันกินอะไรเข้าไปสักอย่างคนเราอย่างที่บอกตอนต้นไลฟ์ว่ามักจะหาทางลัดซึ่งมันไม่มีจริงนะครับแล้วก็เป็นอันนี้กินอันนี้นะครับถ้าอยากมีสมาธิต้องกินตัวนี้เข้าไปถ้าอยากจะเรียนเก่งต้องกินตัวนี้เข้าไปถ้าอยากจะออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงต้องกินตัวนี้กินตัวนี้แล้วหลับดีไอ้พวกนี้ไม่มีจริงนะครับไม่ต้องเชื่อนะมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา CBD oil ผมเคยพูดไปแล้วนี่ครับต้องย้อนไปฟังสิครับแล้วอย่างที่ผมบอกกัญชาผมเป็นคนที่ต่อต้านมากนะถ้าใครถามว่ากัญชามีประโยชน์หรือเปล่าผมจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะส่วนตัวผมก็ไม่ใช้แล้วผมก็ไม่ได้สั่งให้คนไข้ผมใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วครับนะผมก็เคยพูดในไลฟ์ตัวอื่นเหมือนกันนะครับเรื่อง CBD oil นะครับน้ำมันปลาทำมาจากไขมันปลานู้นอันนี้อันนี้คุณต้องไปศึกษาเอาเองแล้วครับว่าน้ำมันปลาแต่ละยี่ห้อเขาทำมาจากอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเขาจะมีการโฆษณาที่มันแตกต่างกันมากกว่านะครับซุปไก่เจ้าดังมโนกันเองด้วยหรือเปล่าไม่ครับอันนี้มันมีเหตุผลเหมือนกันผมเคยทำเรื่องซุปไก่ไปแล้วนะครับคุณลองย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นก็ได้นะฮะดีเลยนะพวกนี้จริงๆเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็สามารถตอบได้ด้วยตัวเองหมดละนะครับใครที่ทำอะไรมาระยะยาวแล้วสามารถทำต่อไปได้ก็ดีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรเท่าที่เราดูคำถามมาทุกคำถามเนี่ยอ่านคร่าวๆก็สามารถตอบได้แล้วก็มีคำถามหลายอันซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็คำถามหลายอันหนึ่งเหมือนกันผมเคยตอบไปแล้วหลายรอบนะครับแต่ก็ยังไม่วายมีคนถามเช่นผมคิดยังไงกับมันดีแดงก็ตอบไปแล้วนะครับดังนั้นผมจะไม่ตอบซ้ำคุณต้องไปหาเองว่าผมพูดไปในไลฟ์อันไหนแล้วไปฟังอันนั้นนะครับถ้าอยากจะรู้จริงๆถ้าเกิดว่าคนไหนที่

อย่างเงี้ยอันนี้น่าจะตอบเองได้เหมือนกันคุณมนทิราที่บอกว่าแม่ป่วยรายวายระยะสุดท้ายกินอาหารได้นิดหน่อยส่วนใหญ่จะกินอาหารทดแทนของผู้ป่วยโรคไตนานๆไปจะดีไหมคุณคิดว่าดีหรือเปล่ามีทั้งดีและไม่ดีครับถูกไหมฮะถ้าคุณได้อาหารเพียงพอถือว่าดีถ้าคุณได้อาหารไม่เพียงพอถือว่าไม่ดีนะครับแล้วไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยถ้ามันล้างไตไม่ดีมันก็ทําให้ไม่อยากอาหารนะครับเป้าหมายของการล้างไตก็คือหนึ่งมันจะทําให้เราเจริญอาหารขึ้นมาได้ถ้าเราปล่อยให้ของเสียในร่างกายมันคั่งเรื่อยๆมันก็จะไม่อยากอาหารเราก็จะแย่ลงได้ต่อให้เรากินอะไรเข้าไปก็ตามนะครับนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วล่ะว่าอะไรที่คนสูงอายุควรจะกินกินแบบไหนแล้วการกินอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างนะครับจะกินอย่างเดียวไม่ได้มันไม่มีทางลัดนะมันต้องทำทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันอย่างที่ผมบอกแล้ววาระสุดท้ายของร่างกายของชีวิตเราเนี่ยการกินเนี่ยมันจะลดลงความอยากอาหารมันจะลดลงโดยอัตโนมัติเลยไม่มีใครสามารถไปห้ามมันได้นะไม่ว่าคุณจะกินอะไรเข้าไปมันก็ห้ามภาวะนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนคนอย่างหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยเราพยายามมากจนเกินไปแต่เราพยายามผิดทางนะครับเช่นคนอายุเยอะๆเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่อยากจะกินเขาจะเป็นช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็จะพยายามอยู่ได้ละหาอะไรมาให้เขากินนะครับจะกินวิตามินตัวนั้นตัวนี้จะต้องกินยาเจริญอาหารจะต้องอะไรก็แล้วแต่เราลืมดูคุณภาพชีวิตของคนไข้ไปเยอะเลยนะครับเราไปมองว่าทำยังไงให้เขากินได้มากขึ้นเพราะว่ากินได้มากขึ้นแล้วเราสบายใจแต่คนไข้ไม่ได้อยากจะกินความสุขของชีวิตที่ของเขาที่เหลืออยู่มันไม่ใช่การกินเข้าไปมันต้องเป็นเรื่องอื่นนะครับแต่คุณไม่ได้ไปดูแลเรื่องพวกนี้มันก็เลยทำให้เสียโอกาสไปเยอะนะครับคนไข้เขาก็แบบโอ้โหต้องมาทุกทรมานกับการโดนบังคับให้ทำอะไรสักอย่างเขาก็อารมณ์เสียนะครับแล้วยังไงก็ต้องตายอยู่ดีส่วนคุณก็ต้องพยายามหาอะไรให้เขากินเข้าไปได้มันก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสุดท้ายเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมันก็ไม่ได้ยืดออกไปเลยแต่มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่มันไม่มีความสุขครับผมมองว่าถ้าเกิดคนช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไข้ไม่ใช่ความสุขของคุณนะซึ่งตรงนี้ผมมองแล้วเจอบ่อยมากว่าลูกหลานเนี่ยต้องการความสุขของตัวเองต้องการความสบายใจของตัวเองอะไรก็ตัวเองไปหมดนะครับถ้าเปรียบเทียบในตอนเด็กๆ ก็คือพ่อแม่รังแกฉันตอนนี้ฉันก็รังแกพ่อแม่คืนบ้างคุณไหมครับพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่ทำให้ทุกอย่างเลยลูกไม่ต้องทำลูกโดนครูดุมาพ่อแม่ก็ไปลุยครูนะครับลูกขาดทำการบ้านไม่ได้พ่อแม่ก็ทำให้นะครับอยากไปเรียนพิเศษตอนนั้นก็ไปเรียนให้บางทีจีบสาวไม่ได้พ่อแม่ยังโทรไปจีบให้เลยมันควรต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือพ่อแม่รังแกฉันแล้วตอนนี้คุณจะไปรังแกพ่อแม่คืนใช่ไหมครับก็ไม่แน่เนาะนี่คือกรรมตามสนองของพ่อแม่หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับคือดีใช่ไหมไม่กินใช่ไหมข้าพระเจ้าจะหาทางยัดมันเข้าไปให้ได้กูต้องกินนะครับไม่กินเราก็จะดุไม่กินเราก็จะว่าไม่กินเราก็จะตัดพ้อแล้วก็จะบ่นว่าพ่อไม่รักตัวเองเลยทำไมไม่อยู่เพื่อหนูทำไมแค่นี้ทำไม่ได้เหรอนะครับอยู่เพื่อครอบครัวสิสู้เพื่อครอบครัวพ่อเขาไม่อยากจะสู้แล้วอ่ะเราต้องไปยัดเขาให้เขาสู้ให้ได้เป็นเราละแกพ่อแม่เขาไปแล้วครับเพราะเราทำทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองในการที่เราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสำหรับเขาเพราะเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีเราจึงทำแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์นั้นให้คุณคิดกลับกันนะเหมือนกับพ่อแม่รังแกฉันตอนนี้ฉันรังแกพ่อแม่แล้วครับนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรรังนกมีประโยชน์หรือเปล่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผู้ป่วยสูงอายุมีปัญหาเรื่องฟันมีอะไรแนะนำก็คือหาอะไรที่มันนิ่มๆไม่ต้องเคี้ยวเยอะให้เขากินนะครับต่อไปถ้าสงสัยอะไรก็ลองย้อนฟังคลิปผมที่ผ่านมาก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วแหละคอลลาเจนธรรมชาติเช่นอะไรบ้างปลาครับเนื้อสัตว์พวกนี้มันจะมีคอลลาเจนอยู่ในเส้นเอ็นมีคอลลาเจนใช่ไหมครับหมูตุ๋นอะไรเงี้ยนะครับเอ็นตุ๋นมันก็มีคอลลาเจนจากธรรมชาติเลยนะฮะยาถ่ายพยาธิในผู้สูงอายุไม่ได้จำเป็นต้องกินนะครับมันไม่มี

ควรหรือไม่ควรหรอกครับมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการมีพยาธิของคุณมันมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันมากก็ควรกินเช่นว่าคุณไปเอาเท้าเปล่าไปย่ําตามดินเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็สมควรกินเป็นระยะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรดิบๆก็ไม่เคยกินมาก่อนอันนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกินนะครับสวแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดอย่าดื้อกับลูกๆก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเราต้องปรับเข้าหากันนะไม่ใช่ว่าลูกต้องปรับเข้าหาเราอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องไม่ปรับอะไรเลยมันไม่ได้หรือว่าถ้าเราปรับทุกอย่างเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมันต้องทั้งคู่นะครับต่างคนต่างปรับเข้าหากันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจนะฮะสิ่งที่เราเคยผ่านมาสมัยเด็กเนี่ยตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่มีแล้วนะครับเขาก็จะไม่มีความอินไปกับเราว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทำแบบนี้นะสมัยนี้มันไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยนะครับเหมือนอย่างบางทีอ่ะถ้าเราเจออย่างวันก่อนผมเจอเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยเขาบอกว่านิสิตเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ไม่ได้ใส่ชุดนิสิตแล้วนะใส่ชุดไพรเวทไปเรียนนะครับปริญญาตรีใส่ชุดไพรเวทไปเรียนสมัยผมใส่ชุดนิสิตผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ว่ะนะแล้วอยากใส่ชุดนิสิตไปเรียนแต่ตอนนี้มันไม่แล้วมันมีคนอยากจะแบบว่าก็ต้องเป็นการตัดสินใจที่แบบเราอยากจะใส่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เรื่องของเราไหมมันไม่เห็นเกี่ยวกับการเรียนอะไรเท่าไหร่เลยเป็นอิสรภาพในการคิดก็เด็กยุคใหม่ก็จะมีความคิดแบบนี้นะครับแต่เด็กยุคผมก็รู้สึกว่าการไปใส่ชุดนิสิตมันดูเท่กว่าเนาะสำหรับผมก็คิดแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนสูงอายุก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดให้มันทันสมัยบ้างในบางกรณีถ้ายังสามารถทำได้แล้วโอกาสที่จะทำได้แบบนั้นก็คือการที่คนสูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างกับสังคมยิ่งเราเอาคนสูงอายุเก็บไว้อยู่ในที่บ้านอย่างเดียวไม่ยอมออกไปไหนเลยหรือคนสูงอายุไม่ยอมออกไปไหนเองด้วยตัวเองเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็จะยิ่งปรับตัวยากกว่าเดิมอีกเพราะเราจะสังเกตคนสูงอายุที่มีความทันสมัยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้ทุกอย่างเลยเขาจะไปเที่ยวไอ้นู่นไอ้นี่นะครับเขาจะเข้าใจโลกนะครับไปต่างประเทศอาจจะรู้โน่นรู้นี่ทำให้เขายังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคุณสูงอายุแล้วคุณเกษียณไม่ยอมทำอะไรแล้วนั่งอยู่ในบ้านอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะล้าหลังติดอยู่กับเมื่อ50ปีที่แล้วว่าคุณทำยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับนั่นคือปัญหานะที่เหลือก็ไม่เห็นมีอะไรนะเนี่ยยังไม่มีใครที่ยิงคำถามที่มันแบบดูดีๆหน้ามาคุยเลยส่วนใหญ่มักจะเป็นอะไรที่แบบเราเข้าใจกันหมดแล้วแล้วหาคำแล้วของพวกนี้หลายๆอย่างหาความรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับวิตามินดีรวมบางยี่ห้อ B1 900% วิตามินอื่นสูงเกิน 100% อันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายอะไรครับเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ได้สะสมในร่างกายมันสามารถที่จะขับออกไปได้จริงๆเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนอายุที่เยอะขึ้นกับคนอายุน้อย Gen Y Gen อะไรก็แล้วแต่นะครับ Millennium Gen X อะไรพวกนี้นะครับหรือ Gen Z นะครับว่าเขามีความคิดที่มันแตกต่างกันเพราะว่ามันโตมาในสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่มันไม่เหมือนกันนะไหนๆพูดถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะมีในคืนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ของที่ไทยตอน 11:15 วันเสาร์มันจะมีงานที่เขาประกวดนวัตกรรมในการเลิกบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วมาแข่งกันผมจะเป็นสปีกเกอร์ให้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับจะแต่ไม่ได้ไปตัดสินอะไรเขานะครับคือเขาเชิญไปพูดเรื่องพวกนี้บอกเรื่องหัวข้อว่าคนยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาสาธารณสุขอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวผมไปคิดอีกทีแล้วกันว่าผมจะพูดเรื่องอะไรผมยังไม่คิดเลยนะเดี๋ยวไปด้วยว่ามันเป็นตัวประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งเราชอบคิดสดๆแล้วก็พูดไปตอนนั้นนะโดยที่เราไม่ต้องเตรียมอะไรมาก่อนเลยซึ่งผมรู้สึกว่าอะไรที่มันสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ในหัวเราอยู่แล้วนะครับอะไรที่ไม่สำคัญมันก็ไม่ได้สะกิดต่อมสำคัญของเรามันก็จะไม่ออกมานะแต่นั้นผมไม่รู้ว่ามันให้คนทั่วไปเข้าไปฟังได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะได้ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองถามคนจัดงานดูก่อนว่าเขาอนุญาตผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่ามันเป็นอะไรจะจัดทาง Zoom นะครับดังนั้นก็จะลองไปพูดคร่าวๆดูว่ามันยังไงบ้างแต่ว่าในงานตัวเนี้ยผมได้เห็นผลงานของเด็กหลายๆคนคือมีเด็กตั้งแต่ม.ปลายจนกระทั่งทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือแต่ละคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยในงานที่บอกว่าจะทำยังไงให้คนเราสามารถเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกอะไรพวกนี้แล้วเด็กพวกนี้เขาเข้าใจแล้วนะว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่ดีนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยมีคนมาพยายามด่าว่าผมว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมหลอกเขาหรือเปล่านะครับตอแหลอะไร

บ้างนะครับซึ่งไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวผมฟ้องนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเพราะว่าผมกําลังติดต่อกับทนายหลายๆคนบังเอิญมีทนายคนนึงเป็นคนรู้จักแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัททนายเลยใหญ่ๆเลยเดี๋ยวก็เสร็จแน่นอนไอ้คนเนี้ยนะครับเอาแน่นะให้มันรู้ไปเลยแล้วก็ฟ้องระดับสูงสุดไปเลยนะครับนี่ผมมีความสุขนะผมไม่ได้เครียดอะไรกับเรื่องพวกนี้ครับผมมีความสุขกับการทําเรื่องพวกนี้นะครับแต่จะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยเป็นปัญหากับคนทั่วๆไปแล้วที่สําคัญมันเป็นจุดก่อของ PM 2.5 ที่พวกคุณกลัวกันนี่แหละนะครับพวกคุณกลัวกันเนี่ยกลัว PM 2.5 มันมีผลต่อสุขภาพทำไมมันไม่หายไปไหนสักทีนึงนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เกิด PM 2.5 เด็กเขารู้กันนะครับเด็กธรรมดาเด็กม.ปลายเนี่ยรู้กันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่เลยฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่แล้วไม่รู้ว่ามันอันตรายเนี่ยคุณแพ้เด็กแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยสมองเด็กกับสมองคุณนี่มันแตกต่างกันขนาดนี้ด้วยเหรอเด็กรุ่นใหม่เขารู้แต่คุณไม่รู้เนี่ยสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยนะโดนเด็กตีหัวตายแล้วเนี่ยนะก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องผมนี่ผมมองเลยว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเด็กเขาก็มีความเข้าใจในสุขภาพปัจจุบันเยอะมากขึ้นนะครับเด็กมทรโชติเวชดีที่คณะไม่เคร่งเรื่องการแต่งกายนะครับเรียนคณะแฟชั่นดีไซน์แต่งชุดนิสิตตามแฟชั่นได้บ้างเออจริงๆผมก็อยากแต่งชุดนิสิตแบบแฟชั่นเหมือนกันนะสมัยผมนะถ้าเกิดว่าเราลองมาดีไซน์ชุดนิสิตให้มันเท่ๆมันไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับเช่นแบบถ้าเกิดคุณอยากจะใส่ชุดนิสิตแล้วแบบอย่างเท่ๆอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาอะไรใส่คู่กับชุดก็ได้ทำให้มันยังพอเห็นว่าเป็นนิสิตอยู่แต่ว่ามีความเท่เพิ่มขึ้นในการมีอ c c e s s o r y บางอย่างที่ติดอยู่กับตัวนะครับผมก็มองว่ามันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับมาล่าสุดท้ายมักถูกทำกระทำ living view เพราะคนตัดสินใจได้คือคนที่ต้องยังอยู่ใช่ครับมันต้องทำ living view นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางคนเจอก็รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ดีแต่ไม่เลิกสูบครับมันก็มีคนประเภทนั้นคือเขาติดนะฮะติดแล้วมันเลิกยากเหมือนกันบางทีก็ติดเพราะว่าความเคยชินนะครับบางทีก็ติดเพราะว่าเหตุผลอื่นๆแต่จะมีคนที่มันมีปัญหาคือว่าพยายามหาข้ออ้างต่างๆมาว่ามันไม่มีปัญหานะครับพวกนี้คือคนที่มันอยู่ในปัญหาไม่อยากเลิกไม่ต้องการเลิกแล้วก็พยายามหาสิ่งที่ดีๆมาพูดให้ฟังเท่านั้นเองนะเราก็ต้องไม่สนใจเขานะครับอันนี้ถามอะไรอาหารอะไรกระตุ้นการสร้างไมโทคอนเดรียไม่มีครับมีอย่างเดียวคือการออกกำลังกายของคุณนี่แหละครับที่ช่วยได้ปัจจุบันมีวิธีย้อนวัยไหมมีครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการทดลองเนี่ยสามารถย้อนได้เช่นเซลล์จอประสาทตาที่มันเสียไปแล้วเนี่ยใช้สารบางอย่างสามารถย้อนวัยได้ครับแต่ในคนเนี่ยยังไม่มีนะครับบางคนก็อาจจะไปเคยฟังว่าเอ้ยของไบรอันจอห์นสันที่เขาทำการย้อนวัยแล้วก็ไปตรวจเรื่องของหัวใจทำ MRI ทั้งตัวทำ PET scan เราก็พบว่าร่างกายของเขาเด็กเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่มันทำได้ยากมากในการที่จะทำให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นจากเรื่องการกินอย่างเดียวสิ่งที่เขาทำคือมีการกินการออกกำลังกายถ้าเขาไม่ออกกำลังกายก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็ต้องออกกำลังกายต้องกินควบคุมทุกอย่างแล้วก็การนอนหลับดังนั้นจะสังเกตว่าแม้กระทั่งไบรอันจอห์นสันที่เขาทำ The Blueprint เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เลือกการกินอย่างเดียวเพื่อที่จะให้เขามีการย้อนวัยเกิดขึ้นนะครับก็ต้องทำทุกอย่างนะฮะงั้นคนที่หวังว่าจะต้องกินแบบนี้เพื่อการย้อนวัยเนี่ยก็คุณก็อาจจะคิดไม่ถูกต้องละมันต้องเอาให้ครบทุกอย่างทุกด้านนะครับโมโตเด็กซ์ฟินถ้ากินไม่ได้บ่อยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับนะบุหรี่ส่วนใหญ่จะเลิกตอนชิบหายไปแล้วหมอไม่เสมอไปผมเคยเห็นคนไข้คนหนึ่งผ่าตัดกล่องเสียงมันเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องเจาะคอมีรูตรงนี้นะครับแล้วใส่ออกซิเจนอยู่เป็นฝรั่งผิวดำนะครับเขาสูบบุหรี่ทางไอรูเนี่ยเอาบุหรี่มาดูดเข้าไปยังมีเลยนะครับแล้วก็ที่เจออันนึงคือเปิดออกซิเจนแล้วลืมปิดและบุหรี่นั้นมันระเบิดใส่หน้าเพราะออกซิเจนมันติดไฟนะครับบุหรี่มันมีไฟสูบปุ๊บไฟพึบหน้าไหม้เลยนะครับผมก็เคยเจอมาแล้วเจอแล้วแบบเราก็ขำนะในใจแล้วแบบเอ้ยนี่มันคิดยังไงของมันว่าสูบบุหรี่กับออกซิเจนมันไม่คู่กันแล้วจริงๆมันไม่ควรสูบตั้งแต่แรกแล้วมันดันเอาไปอยู่คู่กันอีกแล้วไม่ปิดออกซิเจนเปิดออกซิเจนขนาดสูงเจอไฟหน้าไหม้แล้วก็ผมหยิกๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็

เออไปรับปรึกษาแล้วก็ขำเดี๋ยวเอ้ยนี่มันอะไรของมันเนี่ยนะแปลกดีเคยเป็นกรรมการเวลาผู้สูงอายุเขาแกล้งกันทำยังไงบ้างครับก็ให้ต่อยกันไปก่อนนะคะใครชนะเราก็เออแต่ถ้าเกิดคนไหนเขาได้เปรียบเช่นคนนี้ตัวใหญ่กว่าคนนี้ตัวเล็กกว่าก็ต้องแบบต่อ3-1อะไรบ้างนะครับให้เขาแบบมีโอกาสชนะบ้างนะใส่แฟชั่นรองเท้าแฟชั่นตามท้องตลาดได้แค่ไม่รองเท้าแตะจริงๆผมว่าถ้าแต่งกายออกมาแล้วมันดูดีเนี่ยก็ดีนะครับเอออย่างถ้าเราเห็นนิสิตที่หน้าตาดีแต่งตัวดูเท่ๆเรามีเหรอจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าบางคนเขาแต่งตัวแปลกประหลาดแล้วเราเห็นว่าเขาแปลกประหลาดแล้วมันไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเลยนะผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยแต่งตัวไม่เป็นสิ่งที่ผมควรจะทําหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ควรจะต้องทําไม่ใช่เรียกมาด่าแต่เรียกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้แฟชั่นที่คุณทําเนี่ยมันไม่หล่อมันไม่สวยมันไม่เท่คุณทําไมไม่เอาตัวอย่างไอ้นิสิตคนนั้นซึ่งใส่รองเท้าแมชแล้วเท่กว่าคุณเยอะเลยคุณจะสร้างแฟชั่นสไตล์ของตัวเองขึ้นมามันก็ได้นะแต่มันจะมีคุณเท่ในแฟชั่นของตัวเองอยู่แค่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้มองว่าคุณเท่ถ้าคุณอยากจะเท่คุณอยากจะหล่อสวยให้คุณทําแบบนั้นแล้วก็ชี้ตัวอย่างให้เขาดูถ้าผมเป็นอาจารย์ผมก็จะทําแบบนี้นะไม่งั้นบางคนมาแบบเออแต่งตัวประหลาดมาผมแดงรองเท้าเขียวนะครับทาปากสีม่วงๆมันประหลาดอ่ะมันไม่ใช่มันไม่หล่อมันไม่สวยมันดูออกนอกกรอบแต่มันแบบออกนอกกรอบแบบออกแล้วมันไม่ดีอ่ะนะครับเราก็ต้องบอกเขานะนี่อะไรอ๋อแล้วอีกพวกถามเรื่องล้างพิษต่างๆนี้ไม่ต้องสนใจนะมันไม่มีจริงมันไม่มีอะไรที่ล้างพิษได้แล้วพิษอะไรของคุณต้องบอกไว้ก่อนว่าพิษชื่อว่าอะไรนะครับถ้าคุณไม่สามารถตอบว่าพิษที่คุณกําลังล้างมันชื่ออะไรนะสิ่งที่คุณไปฟังมามันไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าคุณเคยดูหนังจีนป่ะเวลาคนโดนพิษเนี่ยมันมียาแก้พิษที่แก้ด้วยทุกพิษป่ะไม่มีมันต้องแก้พิษดอกรักก็ต้องแก้ด้วยไอ้นี้ใช่ไหมครับพิษผงกระดูกขาวก็ต้องแก้ด้วยอันนี้มันไม่ใช่แบบตัวแก้พิษดั่งเดียวกันหมดดังนั้นแปลว่าก่อนที่คุณจะรู้ว่าล้างพิษเนี่ยมันทําได้ผลดีหรือไม่ดีคุณต้องรู้ก่อนว่าพิษที่คุณกําลังจะล้างเนี่ยมันคือพิษชื่อว่าอะไรนี่ประโยชน์ของการดูหนังจีนตอนเด็กเป็นไงครับเอามาสอนพวกคุณได้ผมยังไม่ต้องเรียนหมอผมก็บอกคุณได้เลยว่าก่อนที่คุณจะรู้แก้พิษคุณต้องรู้ก่อนว่าพิษมันคือพิษอะไรไม่งั้นถ้าเราไม่รู้ส่วนประกอบของพิษไม่รู้ว่าพิษคืออะไรคุณก็ล้างไม่ถูกแก้ไม่ได้ง่ายๆนะครับคนไข้ติดเตียงใช้น้ำหอมตัวไหนดีคริสเซเวอร์มัลเทนวอเตอร์ก็น่าจะทำให้รู้สึกแฮปปี้ได้ก็ดีนะครับจริงๆคนไข้ติดเตียงเนี่ยมันจะมีกลิ่นแปลกๆอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณเคยเจอนะครับผมไม่รู้คุณเคยเจอหรือเปล่ามันจะมีกลิ่นประหลาดเฉพาะตัวเลยในคนไข้พวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นจากการที่คุณกินอะไรสักอย่างเข้าไปซ้ำๆอยู่เรื่องเดิมแล้วก็พวกนี้กลิ่นปากมักจะมีนะครับเพราะว่าบางคนมีกรดไหลย้อนมีการสำลักนะครับหรืออาหารค้างตามซอกฟันแล้วแปรงไม่สะอาดมันก็จะมีกลิ่นพวกนั้นออกมาคุณเคยเห็นแบบกลิ่นคนแก่ปะกลิ่นคนแก่กลิ่นคนติดเตียงกลิ่นปากอะไรพวกนี้มันมาเต็มไปหมดเลยนะครับน้ำหอมก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วพวกนี้อยู่นิ่งๆนานๆเป็นในพวกตามซอกต่างๆซอกขาหนีบรักแร้เนี่ยมันจะมีกลิ่นพวกนั้นออกมาเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ต้องทำความสะอาดนะก่อนที่คุณจะพ่นน้ำหอมเข้าไปเพราะไม่ฉะนั้นคุณลองคิดดูถ้าคุณเหม็นๆอะไรสักอย่างคุณนำน้ำหอมพ่นเข้าไปเนี่ยมันสุดยอดจะเวียนหัวเลยนะฮะเหมือนสมัยก่อนตอนน้ำหอมกำเนิดที่ฝรั่งเศสนะครับเขาเอามาทำไมน้ำหอมสมัยนั้นเนี่ยคือฝรั่งเศสมันหนาวคนก็ไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำก็เหม็นเหม็นก็อยากจะเอาน้ำหอมมาใช้น้ำหอมสมัยก่อนก็คือเป็นหัวน้ำหอมเลยคือกลิ่นมันแบบตลบอบอวลมากไม่เหมือนสมัยนี้ซึ่งผสมอะไรเข้าไปแล้วทำผสมแอลกอฮอล์นะครับให้มันเจือจางลงก็ไม่เหมือนสมัยนั้นแต่สมัยนั้นเนี่ยคือแบบกลิ่นมันก็เวอร์ไปเลยแล้วบางทีมันก็มีฝรั่งบางคนที่ทำอย่างนั้นอยู่ดีซึ่งก็มันจะมีความเหม็นความน้ำหอมมาปนกันแล้วมันจะเลี่ยนๆในกลิ่นคุณจะไม่ชอบดังนั้นในคนที่สูงอายุเนี่ยขั้นแรกนะครับคุณต้องทำความสะอาดเขาให้ดีก่อนถ้ามีฟันก็ดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีแปรงฟันบ้วนปากนะครับใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยฆ่าเชื้อตามซอกฟันต่างๆทำเดนทัลฟลอสอะไรให้หมดนะครับพวกตามซอกต่างๆแน่นอนว่าต้องทำความสะอาดชัวร์นะครับถ้าไม่อาบน้ำเขาไม่ทำความสะอาดในคนที่นอนติดเตียงเนี่ยก็
ไม่ดีนะครับส่วนน้ําหอมอันนี้แล้วแต่เลยครับถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนมันไปทุกวันเลยเพราะว่าเราต้องเลือกให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับคนพวกนี้มันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอะเบื่ออยู่ในห้องถ้าเราได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศโดยการเปลี่ยนกลิ่นเฮ้ยมันน่าจะดีวันนี้เราอยากจะได้ไปทะเลนะครับนะก็ใช้แบบvirgin water virgin island พวกนี้ก็ได้พ่นให้เขากลิ่นมันก็เหมือนไปทะเลใช่ไหมครับวันนี้ลาวาพวกนี้นะครับก็ช่วยได้นะฮะหรือวันนี้เราอยากจะเป็นกรณีแบบมีความสุขเท่ๆสบายๆคุณจะเอาอะไรพ่นให้เขาก็ได้วันนี้เราอยากคลินิกแฮปปี้อย่างเงี้ยพ่นนะครับวันนี้อยากได้ฟิลว่าเป็นอะไรเราก็เลือกให้เขานะครับคริสซิลเวอร์มัลเทนวอเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับหรือว่าคุณจะใช้ตัวอื่นก็เปลี่ยนสลับไปก็ได้สำหรับผมชอบให้สลับไปเรื่อยๆนะมันจะสร้างบรรยากาศให้เขาได้มีกลิ่นที่มันหอมๆออกมาหน่อยนะฮะอันนี้บางคนชอบของแปลกก็มีนะแฟชั่นต้องหลากหลายก็มันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนการละเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะสำหรับผมนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะไปงานรับปริญญานะครับอันเนี้ยผมมองว่าคุณควรจะต้องใส่ชุดให้ถูกกาลเทศะนะครับไม่ใช่บอกว่าถูกใจคุณนะฮะไม่อย่างนั้นผมบอกว่าเอองานศพเราอ่ะมันต้องใส่ชุดเรียบร้อยคุณจะใส่บิกินี่ไปงานศพได้ปะแล้วคุณจะมาอ้างว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันคนตายเขาชอบใส่บิกินี่เขาชอบเห็นคนใส่บิกินี่เราก็เลยใส่บิกินี่ไปงานศพแม่งเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ผิดกาลเทศะมันก็ไม่สมควรนะครับจะเอาอะไรมาอ้างมันก็อ้างไม่ขึ้นนะครับดังนั้นถ้าระหว่างวันในภาคเทอมคุณจะใส่อะไรถ้าเกิดบริถ้าคุยกันแล้วเนี่ยเขาโอเคให้คุณใส่ชุดไพรเวทไปก็ได้นะครับแต่วันรับปริญญาถ้าคุณอยากจะรับเข้าไปในหอประชุมที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีความเป็นทางการคุณก็ต้องแต่งตัวให้มันถูกกาลเทศะไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะแบบหัวทองครึ่งเขียวครึ่งนะครับทาตาข้างแดงครึ่งปากสีดำนะครับเล็บแม่งมีทุกสีเลยอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ไม่เหมาะสมนะที่เหลือก็นั่นแหละเราก็ต้องไปฟังดูกับตัวเองนะครับแต่คนที่อยากจะให้ผมวิเคราะห์โน้นอันนี้ก็คือต้องไปถามให้ตรงกับคลิปนะเพราะคลิปวันนี้เราจะไม่ได้วิเคราะห์เรื่องของอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารคนอายุเยอะเท่าไหร่นะครับจริงถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนบอกได้แล้วแหละว่าคนอายุเยอะเนี่ยควรจะกินอาหารแบบไหนอย่างไรอะไรที่ไม่ควรกินและต้องระวังอะไรบ้างนะครับรวมทั้งถ้าไปฟังมาจากที่ไหนตอนนี้คงจะรู้ว่ามีวิธีในการแยกแยะได้ยังไงว่ามันจริงหรือมันไม่จริงนะครับโดยที่คุณไม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มคุณก็สามารถบอกได้เลยว่ามันจริงหรือมันไม่จริงคร่าวๆนะครับนี่เราแนะนำให้ไปหมดละมันก็เหมือนกับการที่ผมอยากจะแจกเบ็ดตกปลาให้คุณสามารถจะไปจับปลาต่อได้ถ้าคุณอยากจะจับแล้วก็หัดใช้มันนะครับหัดใช้คันเบ็ดให้เป็นผมไม่ได้ให้ปลาคุณผมไม่ได้ให้อะไรกับคุณไปแล้วมันสูญหายไปเลยนะครับแต่คุณสามารถไปต่อได้ว่าได้ด้วยตัวคุณเองนะครับผมขอเบอร์หน่อยได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ให้เบอร์ของผมไปแล้วก็จะไม่ให้มีการติดต่อส่วนตัวนะครับถ้าใครติดต่อผมมาส่วนตัวผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าผมจะตอบคุณหรือผมจะไม่ตอบคุณก็ได้ไม่ว่าเรื่องที่คุณติดต่อผมมาจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนคอขาดบาดตายแค่ไหนผมก็ไม่จำเป็นจะต้องติดต่อครับกับคุณก็ได้นะครับนี่อะไรกลิ่นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนกับเซลล์ตายแม้ล้างเดียวน้ำทุกวันก็ยังมีกลิ่นอยู่ดีถ่ายรายการในห้องจะทำให้สดชื่นมากขึ้นคุณลองทำการล้างแบบนี้สินะครับตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับใช้เป็นน้ำผสมเบต้าดีนิดหนึ่งนะน้ำสมมติว่าขันหนึ่งเนี่ยขันหนึ่งคุณหยดเบต้าดีนเข้าไปสักแบบ10หยดอย่างเงี้ยให้น้ำมันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆนิดนึงนะครับแล้วเอานั่นอ่ะมาเช็ดตามส่วนต่างๆของร่างกายของคนไข้นะครับมันทำให้กลิ่นหายไปค่อนข้างเยอะเลยหรือบางคนจะเอาสารส้มก็ได้ให้ชาวบ้านเลยสารส้มธรรมดานี่แหละละลายน้ำสักนิดนึงแล้วก็เช็ดนะครับมันก็ทำให้กลิ่นหายไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่กลิ่นมันจะปากเนี่ยนะครับต้องดูแลดีๆแล้วก็ตรงไหนที่มีไขมันออกมาเช่นพวกขาหนีบซอกรักแร้ผมเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลิ่นพวกนั้นออกมาได้ก็ต้องดูแลเรื่องของการสระให้มันไขมันพวกนี้มันหายไปกลิ่นก็จะหายไปและที่เหลือคุณจะใช้น้ำหอมหรืออะไรก็ตามสบายครับมันก็ช่วยได้เหมือนกันการหมุนเวียนของอากาศในห้องก็ช่วยครับนะครับ

ผมยังทำฟรอนต์อยู่ทุกวันหรือเปล่าแข็งแข็งแรงนักกล้ามทำไม่ได้นักกล้ามเขาไม่ได้ฝึกครับเขาไม่น่าจะทำได้ผมไม่ได้ทำทุกวันนะผมทำเฉพาะบางวันที่ผมอยากจะทำเท่านั้นเองนะฮะคณะไม่ได้แฟชั่นจ๋าเพราะเรียนหนักหน้าดูเลยครับแต่ว่าก็ดีครับโอเควันนี้ผมก็ประมาณเท่านี้ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าพรุ่งนี้เราจะไลฟ์เรื่องอะไรบ้างนะครับแต่คืนนี้ถ้าผมจะลองถามคนที่เขาจัดงานดูว่าเขาจะให้คนทั่วไปเข้าไปฟังได้หรือเปล่าถ้าให้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Zoom ไว้ให้นะครับนอกนั้นก็ลองไปดูแล้วกันผมเคยสมัครตาม YouTube แต่ยกเลิกฮะหมอเคยสมัครตาม YouTuber แต่ยกเลิกไม่ได้มันยกเลิกได้ครับ Unsubscribe ได้นะครับก็ไปกดที่หน้าจอคือหน้า YouTube เนี่ยข้างซ้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็น YouTube ที่เรา Subscribe ไว้เราก็กดแล้วก็ unsubscribe ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับพรุ่งนี้จะสอบกสพทมันย่อมาจากอะไรผมก็ได้ยินคำนี้บ่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากสพทคืออะไรเนาะถ้าใครรู้ก็เดี๋ยวผมไปค้นก็ได้มันงั้นแต่ตอนนี้ถ้าให้เราคิดออกไปมันอาจจะประหลาดนะครับกิ้งก่าสับปะรังเคเพื่ออะไรสักอย่างไม่รู้เนาะก็ได้นะใช่ไหมครับลองไปหาดูแล้วกันโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีคำถามอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารในผู้สูงอายุเนี่ยก็ลองมาแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาตอบให้แต่ถ้ามันเป็นคำถามอะไรอย่างเรื่องอื่นเนี่ยลองไปหาคลิปดูเพราะว่าผมมักจะทำคลิปไว้หมดแหละแล้วเราก็ลองไปฟังหรือถ้าในคลิปนั้นมันไม่มีคำตอบอยู่ก็ถามในคลิปนั้นให้มันตรงนะครับผมก็จะตอบให้เนาะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้นะครับโอเคก็นอนหลับฝันให้สนุกนะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามมานะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping